0: ตโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
1: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
3: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
2: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระ

0: ค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.เปิดเผยว่าทอ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาโปริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตะวันเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 น.ของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้ 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้ 137.824 คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทย ขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 ส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสแนทได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมeSport เกมปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมศสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เซเวลา 19:31 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาที
4: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัดของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดี ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปอันนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต้แล้วก็เป็นชาวจีนแถวริมนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปันนาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้าง ที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปันนาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองในตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันเนี้ยที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะฮะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆเราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
8: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
15: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
16: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐ
17: หรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
15: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
17: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
15: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
18: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
19: เงินอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
18: ด้านโค้ชเอกพชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
20: รวงข้าวที่เราจัดไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วทั้งประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดียวอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดียวแทนวงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดียวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเราถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นๆในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่
18: ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
21: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกทก็มีการเข้าอบรมแล้วทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
18: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพารพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
22: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับแล้วก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
18: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
23: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วัน พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อ Operation 90วันภาพแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
0: คือหลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว
23: ้แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
0: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอสก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
23: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการ Operation 90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
5: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามา UPOF ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีละเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามี UPOF เกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้า
6: ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายแล้วแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
4: ด้านนางบุญญานาถนาฏวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOFจะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF ยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
7: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องเป็นห่วงกังวลเพราะสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจดอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างอยู่พอการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มันจะมีมากขึ้นและในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
4: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
3: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
11: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งๆโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ ที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
9: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สพท.ระนองรายงาน
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลเนยอยอบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอหัวเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลี่ยมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนหัวโจโจเอเนยาอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อมาละเขื่อยอดยอดนาลูเนื้อเกลือเนยเยอะเยอะบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนดีเออดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรในเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าแน่กามองขากาไก่กูยาเออยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเหลียวแน่แงชนยางอายีนิโอนากาเอซัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเอโกเยงาสีเวและงายีนิโอมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
6: โอ้พูดอะเจ้า
7: โอ้พูดช็อปเปอร์
6: มือสงคา
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: โปรดูทำมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุสพออุดธรรมะอายนิมิขอยะยกานาลุเนลอยเยญยเยญอินานาจอนงานะกะละแมเยญลอวันอาทิตย์ญานะงานะเยญีเทมินะลอยเยญยุมสอนาขอเนงานะอายุเชมุนเนติขอลุเอดรามายญนาลีอายามนาขอเนนาลีเยลานะอุเวลังกะนีลอเลเยญีนั่นยิ้มสาวไอยามแต่มาเงือรออาคาโนเจียไอยามขอนิงานแน่ที่ขอรัวแล้วพัฒน์จุนที่ขอรัวแล้วพระเจ้าดามาเดียเนื้อเดียกุนโจโนเกล่านะขอในยิ่งนี้เถียนาล้อยิ้มห้อยนะหาล่านะยาชิญาภายลอยเนียวกุนงานนะขอในไอยิมีดอนแน่ทอนจุนจโนงานนะขอรัวงานแน่ทอนจุนมาเดียเถียทีนาเถียนาเลบีปะทะเลเยียเนียเราที่ไม่ในอินังก็ดูนะขอเนียงานแน่

0: เธอนะต่อช้ารอบางกายแล้วคั่วอ่ะมาอามูเนช่าต่อช้างอ่ะเดเยเนียเดยานะครับอยู่ดูรอเยเนียวเฮก้าจอนอาปาลาเนี่ยนะฮะลาอยู่กันนะรู้อุดุธรรมะเดเยเนียเดมาข้อปันเนี่ยนะฮะมาเอเฟซบุ๊กปันเนี่ยนะฮะมาเอเราเลยนี้งานเนี้ยอายุเชื่อมันเนี่ยที่ขอรอจดามาเยเนียวเสืออาดามเบย์ยามเราคือนะขอนิรัตบังฮปาก็เยเนียวอาจจะกะอกะดันแมเนยนี่นะไอวานะอานะกะลาลอยกะดันะบิบยอเลนะหาดาภายอะเดออะคาตอเอละเยชูเนจังทาอะเพียบอเนจังทาพอเนเลพะบินะหาดันยะเดยญะเดกะญุพะเนบินะหาดาหอมนาลออะบอเชเนจังทางะเดยญะเดอะติขอลอนะหาบยอดามา
1: หงาเลไมอะหูบทสมองยุดดิมาว่าล่ะไม่ช่วยช่วยก็เกาะเจ้าเนี่ยเอาหูเอาหูเอาหูเลยจะงาล่ะนิ้วอ่ะของเงาลุ่มดูบุเอาหูงาเลยน่าน้ำตาเมียอาชมเบอร์บาบาตัวอันที่อาพูดตัวปูจาริติดเจ้ากูล่ะของเงาลับบุตรขู่แล้วคู่บุล่ะน่าชดตาจาริจังจาริน่าน่าอุจจาระเล็กของเราพวกงานน่าหยุดดีว่าหยุดดีหยุดดีมามังงะชมอยู่จารีงานเราตุกคดูยังจารีน่าอาซาเซียจีเซเซฉันจีเธอรู้ยาหงเนี่ยเราพูดตุกคดูเช็คชูหัวจีจีชาลาฉันจีชาลาเล่เอเล่งานเราอยู่บุหรอน่าอุชาลิงอ่ะน่าพูดน้อยเสียอยู่มาชกเหยื่องานชกเนี่ยลิงอ่ะอยู่จะจีวพี่เลน่ากับเป็ดที่เคยเลน่าอยู่บุยดุดมามีเนาะชาวเล็กก็มีก็มีก็มาก็อุจจุเนี่ยคุณจะเป็นเลจิงอ่ะเลจิงน่าอยู่เลงไอ้ข้างฝั่ง
2: อุจจาระเลย
1: อะ
2: ไ
1: รนะอุจจาระเลยคุณอ่ะนะครับอุเลน่าอีข้างฝั่งสมองเดินเนี่ยเลงอ่ะอุเลอยู่ในเลชดานี่จีปัจจิเมเลงาเจ๊เนี่ยเจ้าดูเลยเนี่ยงาอยู่ยอบเออยอกงทามิงอ่ะนะตัวเนี่ยนะยอคนเลพุราสิเลเนี่ยงามพลิมาแล้วอยู่อ่ะเนาะพุราสิเลจิงอ่ะนะสมมุติชวงเลจิงน่ะยอชอคอยว่าแต่คู่กันไอ้คนเนาะยอเผาจาติมอจงอ่ะคนมอสเนี่ยจะจาเชียวกันจงว่าจิบะดอดอลองดุลิจิน่ะยอบดอดอเชียวกันจงน่ะยอชอคอยว่าคู่เนี่ยจะจาจงน่ะอาจาละมาสิคนมั้วขณะอายุอาดามาอุลิงอ่ะเวมเวขมาเลยปัญญาตาอุลิงเนี่ยเด็ดเดออุลิงจีชอบกันเลยอายุชอบเจมมีอะไรเวมเวขมีอะไรเด็ดเดออุลิงจีนายคงก็เลี้ยงเงาอาจจะเสพยาติพยังก็ไม่ดีแล้วจีอุจจารนะเวมเวขมาเนาะอีกอายุอะไรจะมาคุยมาเองจีอยู่ด่าอายุชอบเจมมีอะไร我多么不跟人家，不跟伢嘞，伢些偏我小嘞，见俺这药，一那几乎俺那亲家他俺老有不有钢铁面，啊不怎么会把牛个子、铺个子，我也空叫去，和白鸭鸡鸭晒晒了，晒晒就那，啊不不，来那个子，俺好么在过那些那偏嘛不啊嘞，俺也些偏和那。我出去出来，然后来盼人家，来俺老有不？啊，我来俺家那不啊，马和人家厉害嘞，要些票嘛办了，俺个嘞，把屁股就个下来嘞，来俺老，啊，要不新鲜些头，俺老，那啊屁股就个出来嘞，那领俺老有不？要些票我小那领呐，马我姐那领啊，屁股就能表扬啊，啊票票。แต่เนี่ยเรื่องอะพอไอ้เนี่ยชื่อพอแบเธอยอบีเจพิวและเนี่ยเรื่องอะพอไอ้เนี่ยเลยเนาะทุกแฟนอะอู้มาบีเรื่องอะไรอยู่บุน่าเดี๋ยวบุญว่าใครเลี้ยงมาเนาะอุบะอุมาเลยเนาะว่าเลี้ยงชดด้วยนะคือที่คือชดด้วยเนี่ยมาบีงานพอดีเลี้ยงกุ้งอะไรจีอะไรวะเนาะน่าบอกว่าชุ่มชุ่มเนี่ยบีกุ้งเลี้ยงเนี่ยว่าเลยยอมยันเนาะชุมชุนเนี่ยไปกู้เงินท่าเลยน่าบอกว่าบ้านจุนเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวแล้วกู้หลังอะไรเนาะ 那皮啊，猎物那个小破白，有啥白带，有猪肉嘛，可能都太多了，没得，多了呢。还特别带没有的，一边来皮，来拍下去。我有后边嘛，边嘛边，来下去那皮了，怕骨头没得呢，来吃多呢。嘛边啊，不得，来怕骨也没得，还骨呢。还有嘛，去那边姑娘皮啊，来怕骨回来没得，那包啊，不要不要来。我爱不叫你白露。 这都像马哥那都太多了，没见皮吧？多了呢，要干的有那个，还要些台湾小菜肴，一买这药，一那，一那，阿伯阿伯，我去见那乌兰阿老一看，那个二李仁广，我就去那嘛啦，来阿老有个，嘛来阿那皮，那小破白皮阿老有比鸡嘛嘞，这不挨嘛比挨好比阿来古婆那尼婆罗来阿姐。 会比鸡嘛？你小破白，小破白来了。阿罗多比，我嘞，我弟弟请我进那伢子啊，那是没大大哦。要没阿弟，伢要么单独请我进那玩咯。我那要小破白会皮呢，伊呢又该要皮伢子。那叫上怕儿子啊？嗯。提小提包，提包忙撇撇好啦子，忙地带不老伢咯。 个叫个都回来，干嘛拉光回来啦啦？提小提帮忙撇撇好些，那要不修修里块有路面了。个叫个都好，干嘛在帮地里得帮得帮抢伢子呀？那上爬楼啊，忙撇撇撇啦，那要个月天我都来了。我那么那我第一伢子干嘛个帮了？那要帮他们的地道伢伢了。那修修里块地道伢子要地道道。
2: 他一怕地多动，哦，上爬楼啊，我好安心呐。哎，有个人啊，他个嘞，他靠通呢，有还回家就修到那个嘞咯，都那好小子啊，姐，姐姐都小姨妈来了呀，你妈回头讲了上爬楼啊，那我苦呢，小姨啊姐，哦，伊那上爬楼啊，啊，挺么子呢，比长啊姐呐，好家伙啊。
1: 谁比咱那家务啊？你老辛苦一通啊，要怕你啦嘞！我想啊，怕得比伢来咯，我怕你啦，我怕你啊，我啦里老多路外不，怕你啦呢？我没怕你伢啊，你，哎呀，你妈啦，会怕么事啊？老要不，我家老话不，怕么事啊？哎，我提不要么怕你伢啊？你不要么怕你伢呢？送不要那啊？那么子哪样怕你的？怕你啊？你？ 俺修俺个月通话还第一个修多了一步嘞，后头没怕你了，哎妈，俺就上怕啥哇？那怕你个去？都睡觉回了，个月回来嘛，忙嘞怕个去，忙回忙嘞了，上怕啥哇？几啦忙忙嘞了？怕你那要忙嘞怕你那怕你个去呢？怕你那一个去呢？你我见他们查我唱歌了有啊呢？伊那忙忙唱一个去哟。 毛毛穿衣衣那毛毛的拍子呀，衣衣那，啊，穿什么到看一个啊？的毛毛穿来了，就玻璃纱楼梯啊，路外俺老什么当啊？一个呢，我叫俺老，我也没不，就那毛毛，没去请俺老，就看叫俺老，我一样的叫那，那毛毛去我去他那要不回去就要花钱那老玻璃片了，有花钱那回去就然后就谈俺老。 然后听就他那，哎呀，不错，土内了，又刚听没，还都了床啊的，女女啊的了，床内哎呀，比好嘞啊了，要不修回又多呢，一看呢，哎呀，妈妈见怪得物得物叫人家，修回了，修修里得物得物叫人家，那要票看叫然后啊，好忙啊的，我叫那我得物得物叫了，不留不留，来哭人家。 啊，咋来哭嘞？啊咯，他俺娘看到嘞这个，妈妈去哦，小心里很多很多种啊嘞，哎嘞啊去了，啊，一天见么个多哎娘嘞啊咯，要不嘞不，么个毛嘞些孬嘞啊去，然后带我啊去那，要不坐都一看那咯，那要不连葫芦哎奶奶那，不嘞个不，突然咋来一看好样啊去。
2: 还落很多很多种啊，真的。
1: 我们起来了，还铺了到屋了，修修理，
2: 对，
1: 修到屋了还铺。 哎呦，不，要比好哩来操头啊，老会。那路路拉那油啊，真呐。那我讲要看大里讲，我讲我们必须朋友讲啊，要不要？要有个那有那，你小表表那啥子么事呢？咱这年纪讲比咱啊，真呐完了。比咱那我还叫我的，那么他么啊？哎呦，俺来了，俺怕来了，来俺了，从啥话了不留啊？我嘛怕你伢来来我，我他妈不打你爹爹不来，对呢？俺叫怕你老，俺去，那么他妈嘞，俺心啊怕得比伢嘞，怕你老嘞。那要你妈会怕么些？俺要不要光面的问呐？看那家那送伯哥那要怕的啊？他妈，那么他那爱么个伢俺怕你爹嘞，怕你哦。俺一直那行戏，那么别那干，来啊！妈妈去，他家收点钱不来，要么来了。他留的来啊！俺一个一直那戏，那么别那干嘞。后头没那挨骂嘞，那怕人家呢，俺怕得别人家了。那要一直那行戏，那么别那过年忙活啊！去去，别大晚要到别家去，戏那边那，哦，会冷啊了。我西南边那，我俺俺们去个修路都干好嘞，来空啊去，俺然后俺来了。那西南边那路啊去，路几级蛮多嘞啊去，蛮多俺毛毛地地等啊就是啊，那毛毛从白街那全白来了，天白色啊去那，那我怕都想啊就哇。嗯，要高米了也不了，那我讲的那，哎呀。后来去嘛，我老们家喝咖了，后来你喝咖啊了。木工泡脚，木当泡木咖，木再泡再木咖咖了。如果讲一按啊呐，那月几乎泡一屋呢脚呀子。那月呢，大一回牛啊，一千八个泡下来啊子。那回嘛，把头搞个八八脚就要了，一千八脚呐。把头啊那，哎呀，蛮好打一年啊子。那米西欧那有些的，有些不安的啦，来了，我叫老啊。
2: 一千八都用八个
1: 呀？一千八用八个了，用八个。那米西欧有些的，俺也不安的啦，来俺哟。俺爸没当没在没逃跑的，在俺没娘来了，俺也不安的啦嘞。那可就别只要歪了，俺那爹俺奶奶俺奶俺姐，比俺姐好娘了，俺们要去马上那要离了。伊那伊那，某某个人切了，伊那会某呢上八号车，讲啊会了，那牛阿面老唔是只，会啊有那是再长啊了会牛不，有白奶了，哎呦有钢铁阿面，是再长那，哎呦那小伊会泥个了，啊不啊哦啊牛啊不，啊长皮毛呢会牛小骨头，哎呦提下带一多嘞，那嘛从某某一头两个斤呐。咋个比那个么的？俺那个人家嘛嘞，哎那个的，会没做啥了？上爬会在俺们去。侬也比那个么？俺比那个么？面嘞那老多的得了，又花么？这一直都来组里面就提兵。那会没人上爬会在个手里我们家里个了，哎那里个的少，弄掉呢有那手艺个了。我说都内行啊，姐，还没硬啊啦，来了，啊，呼硬啊，硬啊，来个姐，那啊，比这么点小破的我们姐，我底下弄表呢，有那小姨啊，我说都内行没姐，还没硬啊啦，你们姐要了，我硬啊，来个姐了，再过来姑娘啊嘞，没忙硬啊，哎呀，我那小屋地表啊，今天没穿了，穿毛的，那要皮我买上啊了。哎呀，皮肤面比那面比那那要坚固的，伢妈样个咯。那要会皮肤面家会把鱼呢，我讲的那煎呢，把那打个浆，煎多的呢，没我是带带脚表领啊，就出家了没有？和哥那讲呢，几面呐？没有了，都也行啊。我们这边是带带。
0: 他那老的老嘞，你后来讲的那安呢？格拉罗埃拉查拉罗耶尼婆那边那哈达罗，也那哈表多耶尼就哈那罗的耶尼的，哎，何干的呢？哎呀，我看见了，何老你们查那块的话呢？那查拉罗这边么嘞？ ye nyo aye cha phon ne bina hada ma de ye nyi de mya ne sa la lo ye nyo ado awu ne the ye nya lo ga hum ayam ha jela lo pho bina hada ne ayam ji na kho ni go ima de yo ana lo mo je sa do la kho jo da lo ye nyo a kha lo ji na li wo la ne che lang ko ni lo ngan ne ayo che mu ne ti kho lo we a patan jula ma de ye nyo de go ima de udu thama
3: Nadu yajeng a ti ga za e yo je sa ma ma bo a mo jong e jo song lo chue ma nu a bo a de ga she le a bu do sa ja nyu ti na la ga sha mu nyu sa ti ji a sa mu ma lo sa jo sha ma go nga sa mu la du a ma lo sa jo sha ma go wo chue ma lo sa jo sha la nya我去那杜马路撒娇下来家什么卡吉马路家啦啊耶马哥我去卡吉马路家啦耶啦啦下来娘

正想啊，又挂了冷三号，哎，那留下了苗，那天天走了呗，想啊，我去啥都嘛路啥叫，想啊不啊。我去马路撒娇。

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
6: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมผิวจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างท

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
6: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
11: ็ดอกปูแบบปากกันยอโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะเตะ

我们说不呢我们说不到不完不啊怕地不皮我们说过不然都跟他打破不管都打破不不跟旅不跟要过啊呢说不到香麦 AM 这个头里个站因为这个 kilohertz สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกกลสาดยาเจาะดีเจเสมอหน่อยเจาะสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮกนาสกอตัสตาเซเลอร์ปุกากลือปากญอตุกกลสะเนาะเดตาชกตอกอคอควินารีอัปเดตชิเกเลติเลอร์อนาริติชิในเมโลบาเคโดกนาตาสักวีตโดตโจลสาดยาเดเซเจเนาะดิสลอคอมเมนต์เฮลโลเลอร์ไลฟ์สดและ TikTok อะปูเมเกเลอร์ Facebook อะปูเมเกเนาะคอมเมนต์ให้คิดดอกนาตาสวิสาเชิญตาสิเนาะเดี๋ยวไม่ได้มีบาโทรศัพท์ให้คอเสเจเนาะ0532760007วะแซเซคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยเนาะเลอกว่าเลอมุขดจวนตาเลอเวบอกอดืมุขคะเนี่ยจุบัติละซักคินิซอนีนอเนตลอดตัดเล็ดตอกินตอกินอะไรเนี่ยดิสโซเลอร์บาปุลหล่อซะเนาะไม่เหม็นแล้วก็เจอโคกรถล่าเนี่ยดิสโซเลอร์มุกคอมิจูบัตติหล่อซะคินิเซเนียจูเมโดเนาะคินนี่ล่ะเนาะคินเนียแล้วเซเนียทั้งหมดเลยตอนเนาะบาปุลหล่อซะมุนอลอเมตัลลูตากราฮโคกรถเสื่ออันตาจันเนี่ยบาปุลหล่อซะสุกระเตอเนาะกว่าละเมจุดโดดิสโซเลอร์ตัวปกติว่าจุดโดตัวเลอบัตติหล่อซะคินิเซเนียในบาปุลหล่อที่โดกว่าละมุนอลอไม่เหม็นแล้วก็เจอโคกรถล่าเนาะก็ให้เปิดแล้วเลิกปากโขกปากลาทิเลอร์ปากก็เลยทิขอดทีเนาะจดเตะกว่าก็ดาเลอร์ต้นน้ำเนาะบาดุบาดเลิกก็ล้อดุกว่าดาเลอร์ปะจีปะควันตาเซเนาะปะตาสุลอตาพลันหล่อมาฉาบดิสอนเลิกเว็บบอกก็คะเนมอาเกตันหล่อเปิดเนาะต้นเมตันลูตากรอดลาบะเนาะต้นเมตันอาเกตันลูตากรอดลาบะเซโดตาปากตัวโอนอาเกบันเนตุเมเลอร์อาจุมุนเนาะสุกระเตอร์ดิสอนเลิกมุขดทีระเนาะมุขดทีระสุกระเตอร์แล้วเนี่ยเด้อปากอเลอร์มุขโขทีราชปัตตคินิสนิบัติลาซาเนดิสอเลอร์มุขโขทีเนกลอจาไปดาก็จือลอเลฮอโคขลานตาเนตทลุเจเนาะดินาโคเนแคเนดาวิบอกอตุกโกไปดาเลเนจะเนาะเดปกว่าและกว่าเกเนปาสู้อเมอเตอมูเลอร์วิบอกแคเนเนอัตพันนาญาจอบากากาเดตินิอบาเมตินิอบาทีบาเมไปดาเลฮัทอฮัลลอตเซบาแต่บัตรตอที่สุดท้ายเบอร์เริ่มมอตอกาเนี่ยเนาะเบอร์เริ่มมอตอกาคือทอคือล้อฮัทฮัลล์ลอตเซบาเมปลาเลือกเจ้าหน้าที่ดิสโซเลอร์ประกอบมูลนิธิเมเกจิตอาสาเมเกประกอบเลือกปลาเลือกปัดดูว่าปลาเลือกพิธามาตากว่าเชลเวบก็เมเกก็บาคือแลดิสโซเลอร์บัตรเชื่อตาอ่อนตาอ่อนแลตุเลอร์ประสิทธิ์พอขอพอเสียขอหล่อมิหล่อแกบากาโอเดอร์คือตื้อเนี่ยโอเลอคือตื้อดอใช่หมอประกอบเลือกตึกเนาะ10 ชั้น 20 ชั้นเดอคือทอเลือกแต่ปลอตเซบาบาร์ดนนนเนดิสอลเลตตที่เราซาดคือเจ็บบ้าเนาะประเทศไม่ดำมุขจูดชั่วโมงแล้วก็จูก็บักเก็บบัตรได้เด้อต้นเน็ตเพื่อผ่าตาออตาออนมีบ้าตาออตาออตัวโอตาเขื่อตาขอตัวโอเด้อบัตรที่บัตรโตได้ตาอมูมุนนอเจเนาะประเทศไม่ดำมุขจูชั่วโมงแล้วก็จูก็บักเก็บบัตรได้แต่นี่เด้อก็ตอบมาแล้วมาเก็บปัจจุบันใส่คอคินิเซอร์นี่ตัวตอบบ้าเออทีสลือทอระดมะเลเวบอกก็บุลก็สกุเวบอกก็เนาะแต่บุลก็สกุนี่เนี่ยกว่าและตาก่อนตาปั๊บปราบทะเลาะไว้ได้หรือทีเดอร์ตำรวจตะลาได้เลิกปนเล็บผู้ใช่ป่ะเนาะอีกคันเนี่ยแฮปเปอร์ทอปบาคาคือเลยธรรมชาติดิสโซเลอร์ตัดจูตัดล้อมมุขจูรัดแต่เลยเนาะมุขจูรัดแต่เลยพวกเล็บแตกกว่าเลยบาคาคือเลยปะเล็บล้อสิทธิ์ล้อวาระในปัสสุตาพลาตาปามาตาสุตาพลาแล้วก็เจอโคกรถล้านร้านนักเกชออัลลุลดีเนเตเตเตเซบ่ะเนาะเตเตบูบ่ะเมื่อวันดาลตึบาคาเลยบ่ะกว่าเล็กกว่าเกเนเนาะมุขจูจูเลยเวบอกเกาะเตเมื่อเล็กทีเนี่ยแฮปเปอร์ล้อดิสโซเลอร์ปะอุลเลสชุดทากอจเตสุดทากอปาทีลอจาเลยหลักเขาปาอัฐอัฐเตเมื่อเวบอกรในมุขดที่ราดเต็มเลยเนาะมาซาเลนจ่าดินาโคเนพักเลเตบักค่ะคือและขอที่ขอรู้แฮปเปอร์ทอนเลปัดล้อเสร็จล้อวาสุตาพระตาก็จะโคกรถลารันแม่กิชออันนี้คะเนปัดเตอร์บุหรือเปล่าเนาะจะชั่วโมงหรือปัดเตอร์บุนอการหรือเปล่าแค่นี้เนี่ยเนาะดินาโคเนตาเสือภัยแฮปเปอร์ทอนเวเลอร์ปักกอลเลอร์ธรรมชาติมีวดาตาและแฮปเปอร์ทอนดิโซเลปัดสีเนาะเนาะแต่คะแนนเมกแฮปเปอร์ทอนชิซีชิมอบาชาเกตาอุทอมมิทาวดาซึปกาเตเลบักกบาตโกเนาะบัมลาโตกอเลวิบอกอบัมลาโตกอเลกอลากอบัมลาโตกอเลตรุกอบัมลาโตกอเลกิเจโคกลดละเนาะอะเกเกอะเซเกตคาเลโตกอเดตเลเกตอมูเดคูลอซะคูเกตเลเลกมาดิเลริจาเลเลกปูเพลตาเอตาซอเลซูอเมญาปาเนาะมาลินิจา
啊，来给到了打数目三目打十位三车了，那不为黑多个呢？打十位，了台湾的黑个黑吧，来对了，不阿多个剃度瓜打，个个呢，绿皮包个呢？แม่ลอยอาตาสวีเทวดาส่งใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะกันหนาดกว่าเนาะ

กตือลีเนาะตาสวิเลอแม่ลอยอะตาแล้วก็ตาคือจบบาก็คือเลอประกันสังคมดิสอเลอประแก้คนน่ะเลิกกว่าช่วยประกันสังคมมีเวลาเลยดีแต่ช่วยก็ต่อแค่นี้วิบบอกก็ติดด้วยแล้ววิจิตรก็เลยทีดกกว่าแต่ที่สลือทอเนาะดีแนวโคเนอนาคตปากกบัตรและคือเธอเนี่ยปลาเลือกแก้ทอตะโคดิสอเลยปากกบัตรบอร์ดประกันสังคมเนาะเดี๋ยวปากกบัตรคือเธอเนี่ยเลือกตั้งแต่นี้ยาเยาะวันที่27แต่ช่วยก็ต่อเลอโคนารีและติเลนวินารีบัชชาตะคือจบปลาพระละเวดาเนาะตะคือจบปลาพระละเวดาเลอมหาชาคอนีปัจคุคอตากุจโจละเลก็เติร์เตวดาอัลโลเริ่มมุขจูดที่โดกว่าตาระตาตย้อนอื่นแล้วบ่าเลือกปันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่คะแนนตย้อนอื่นบ่าดินาโคเนปาแก้โคแก่นายเดเตวดาบอบบาสิญาคือการเลือกประกันสังคมโอก็การเลือกสักแลเลือกตั้งก็การนี่เนาะปาแก้ตาโคตนาเตวดาชอตเลกมุนิมุซอลเลอร์อัสซอดนีเนาะเตวดาคือแลเลือกตั้งกีดอกเห็นมือเลปือพ่อแบบโพแลเลือกตั้งเลื่อนนี่วันที่11ตุลาคมเนาะเลิกแค่ขอนละเนาะวันที่11ตุลาคมนี่คิดก็โทษใจกันซะคือชิคุยเนาะดินาโคเนแฮบบาคือดับแวมึงกับพาร์ตี้ปราเลิ่มชั่วเมื่อโรมอสก็เวนอเวจอปือเด็กควาเด็กก็กะเนาะแค่นี้ประกันสังคมได้แต่ไม่ได้เลื่อนวันเลือกตั้งเป็นวันที่11ตุลาคมเนาะแฮบบาคือดับแวเนาะอีค่ะเกวเราไม่ได้แต่คือจอดแต่ไม่ได้ทั่วประเทศเนาะทั่วประเทศแต่ไม่ได้สกุลก่อนนี่เนาะเนาะดินาโคนี่เด้อจะเกอกว่าดอกกว่าเลยจากกึจอให้เปิดรอจึกว่านี่เอาอวดาตักกึจอตบลื้อเลยตบลื้อแลพื้นเอาเตวดาเลยดอทีดอกกอซุปกระเตอเตวดาเนาะทั่วประเทศเตวดาทั่วประเทศเนาะคอมโยเลยตาตินิยายประกันสังคมเนี่ยตนเนเลือกตั้งดีบ่ะเตวดาดินเนซุปราเตอร์เนาะทั่วประเทศเนาะดินาโคเนเดอร์อันตาการเลสเกอร์และเลือกตั้งศิริภาเนเดอร์บ่ะแลกิดอลเลคคอดนี่เนาะเริ่มวันที่11เนาะแลกิดอลเลตาสวีดิสอลเลดอปเวเคยโดกันน่ะนี่เหรอเตวดาสหกวะตาสวีสหกวะโคโคดอลเลมุกอดกาเตวดาจอมาชิเนาะมาคืออุดรกาเตวดาเลมุลาเลเจโอบูนาควะมุลาเลโนบูยาคอมแลดินาโคเนจะเกิดแปลกขึ้นนะเลยสหกรชนสหกรก็เดตัดเชื่อมือลานี่กะมือลาเลมือลาเลโจบุญนะสระคือพอตัดสวิตเนาะกันนานกว่าเนาะ

Cứ từ lý nó ta sắp vị lơ sơ ra khư phò à ta mũ khó đọc vẻ khế đô cân nà vẻ đà à mì lơ mù là lơ nơ ổ bù dạ. Nó đờ lực khi đọc vẻ hẹt tôi đùa tôi chốc và ô đi đó hẹt bùi thỏa lơ âm phơ sầm mương. Nó âm phơ sầm mương tê vẻ đà ta mũ cân nà đó sa thà lơ chú mi bà ư thà. Nó mà chắc con đi lọc à chú bè vi đờ nó mà chả đời tê vẻ đà sa cân nà mử đờ qua đất thì đó nó sao ổ lơ nạc cù ạ. No, do so well in Naku, Amper Samung, the Pane, no, the Pupakalu, Wagan Yopa, Pulisapra, Lenipane, Akuna, Viti Yuanta, Raji, no, Mukop, Masseta, Viti Yu, Viseta, Veda, Dotla, no, Kuala, Potodo, Tocholo, Sane, Bulla, Patina, Hula, Akuluvane, and Nahugeta, Sagui, Le, Aoto Veda, Le, Redi Oapune, no, Le Viti Yuapu, Akomule, Papulisapra, Menina, Huta Sota, Sedisole. ปุปากันหรือปากันยอกว่ากันนานหรือโพธาพวนตาเนี่ยเวเนอสุมือซ้ำมือเนาะบากาเนี่ยอักเรียบากเรียถอนเนี่ยนาฮูบาเลตาดิซอตาเล็กคีตาเล็บเลื่อนหรือโพธาพวนตาเนี่ยบากาเรียบากเรียถอนเนาะเอาโอเวดาบาเตเลอมมือออกวีออเชอร์เตามูเตาฉูดเลเกเนาะมาซาเลเนจ่าอักเก่ปากันนานดอตาซอตาแซปากันนานดอตาปากโกเลตาสุมือซ้ำมือมีเกเรจ่าเกเนาะไม่มีเลจอดเตะกว่าเนี่ยเตเวดาเลแกดิซอเลประกอบเลยดนตรีบำบัดเนาะดนตรีบำบัดอะคอมโยเลอร์บัตรนอนในโชเกเนาะบัตรการในโชเกและสุลซาควาโชเกบัตรก็คือเตาฉูดเคลควาเนนาฮูเกตาสอตาเซดิสอลและกันหนาเวดาเมมือเนาะตาละบาซาเนาะตาสุมือซ้ำมือเสริภาเนบัตรบลอมลอนในบัตรการอัตชุดอาชาในบลาเสียจ่อเนาะประกอบเลยดนตรีบำบัดเนาะเดอกันหนาเกตาสุมือซ้ำเหมือนตาอัตันหนึ่งและสุโกปุสักโกปุละขนนัวอันหนาปวนตาตามูสุมือซาโอแล้วก่อนเนี่ยมาซาดิเนบังกาโตกอตานาตัดเลียนตาเฮกันหนาดอตาสวีและเฮกิเฮบาลอซานตาตาริบาชูดอกิดอุดอเจนอมาซาเลเนจ่าดินาโคเนตาก็มีเนอโอเดออับลืออับโคโอเวดาพินเนนอเดออาเออเดอพินเนจ่อตาเกอตลดเล่นตาเออนอกันหนาบาคาคาเดอดิโซเลตาสอตาแซมิเกนกวาดตาแต่มีเกเรจาเกอาเกตาดีตาโดมิเกเรบัตรบลอนในเต่ามูเนปะเลสัวเมื่อเดบเต่ามูเกอาเกตาดีตาโดเลไม่เกบัตที่บัตโตเดบเต่ามูบัตรบลอนบากาตตัวที่ลาซาเลสัวเมื่อเต่ามูดิสอเลปัตถีตาก็จวนปัตนาหุตาก็จวนตาเดเกบัตที่บัตโตเกบเต่ามูเจนอมาซาเลเนจ่าเอาเวดาเดเกเอาเดเออนอดิเลดิหลอดตับลือเลดอปเวฮะตัวโดตัวจลอดซาเดบกามุขอดกาฮะเปิดทอเตเวดาได้แหละจอดีเจแกปากูปัญญาแหละปาแหละแกปากูปัญญาอุลเลอปากอเลอห้วยหมากลางเนาะปากัญญาก้อยดาเลอขอบุคีเนาะแฮอุแผลอุแผลเลยยาคือถอนเลอนี่ก็เจอโคกรถละตันลูตากรอดละสินโดตับกระดือเลอกุจลว่าลิลวนตลอดตาโหตาขวานตาก้อแซบก็อ๋อปกอสื่อสัญญาเนาะแค่นี้เราเดอดิโซเลอร์แฮมาหลบมาเลี้ยวแต่แฮพิตามาตาลูกคุณเวปูเดอร์ชอตเลเกเลอร์ปากอลเลอร์สำเนาทะเบียนบ้านแต่เฮลเลอร์คุณเวปูเจเนาะโอเกเลอร์เฮลเลอร์เวกิแม่ป้าเจเนาะดินแนวโคนี่เดอร์บัชากเก็บปากปากย้อนลึกเลอร์เลอร์เวแม่โฮซอนนี่ล่ะเนาะแต่กูดับปูแวดินเนี่ยแต่ใครจะแปลแต่สวีกับเลือกไอ้รอตึ๊บเลือกเนาะอีกาแฮปูถอดเลือกซอสเดอร์เตเวดาอาทิค่ะเนาะอาทิไงเทวดาตะหมกกนาซาตาสวีและสระตือโพอัตตาตะเพลือดเนาะสระตือโพดะมุกอจะแปลตะเพลือลิรบานามียเนาะเมบาซากนาดะเซจะเกิดทื่อถอกนาตะเพลือดบาคาคือจอบขออเมททีเนาะขอในดอนเนตาชื่อต่อแค่ขอกันเลตือเลอร์หรือโพธาโพจะก็แปลกันแล้วหรือละทานเลยเวดาตาตือตาชื่อต่อเลยดับเบิลเวลเฟซบุ๊กกับปุนากิติชัยเมเกเจาะโลพอมเกเนาะตับลือกอกาเลอร์แฮตุกกอลซาติมิยาอีสระตือโพอัตตาน้ำตาคนจนเนาะจอบขอเมทีเดอแค่มาหาขอจะก็ดอกขาเนี่ยจะก็หลือเมเวดาเลอร์แค่มาหาเดอจะตาหลุดแล้วเนาะตาหลุดแล้วบัชาจะก็อดอกขาผ่านเนี่ยจะก็หลือตาสอตาเซดาเซทอดิละหรอเนี่ยไม่ก็หนาเลยเฟซบุ๊กกับปุนเมเกเลอวิธียุอาปูเมเกเซทอคุนารีตุยนารีบาชาตเนี่ยฮะตุกอดอปูแวซิโซโดบะเนาะดินนี้ละละโอชูเทเบมุซาคีฮะเกตุกอลอนาซันลูกอตาบลือเนาะลูกอคอมโยเลตุกอลอซาซิโซโดเนาะไม่มีเลแค่มาหาปะกญาตุกอลอซาเดจอดอคานิจะกลือสอเซทอดิละละตาบลือ

0: Tidak ada kehendak.
1: Lah.

Sa

0: nhà
1: Ni
0: Chúa
1: Chúa
0: chớ
1: chớ
0: ở nhà
1: cho
0: cho đơ khơ đơ la

Det är vår stora stave. Stora stave parte och parte och parte.

0: สู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
6: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินบริเวณใกล้ซอยนวมิน155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกลำสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนทสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราพรถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร9ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าทั่วบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
7: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
5: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอัมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
5: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนียจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ต

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ังหัวชื่นลัว
9: ยอชายอดอมมือ
10: ลองเพ่งเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการ

0: เลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
2: ที่วิจอบหยอกคอโล
3: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: อันเมื่อลูกจุกไหลไว้สีเมื่อล่มกว่าบอกกำลังนั่นเป็นลองอ่องเปลี่ยว
2: ตรงวงกลเฮาเตลอดเพเมื่อนานลูกหลานเตขึ้นอย่างมีลองอุ่นใจและลูกหลานบอกขึ้นมาผมให้กังปันลูกหลานเฮาเฮาเศร้าอย่างใจหักเพอย่าเมากำผมมือกันเป็นแห้งอ่อนให้กังเพอันห้ายลงอย่าเมากำโดยตรงวงกลเฮาฮากูก็ตรงวงกลอดเพออนโฮมมือเฮสังตาเมื่อนาลูลานเฮาเฮาขึ้นสูงห่างไกลยานเพยามอกำกูมือตาเส

ถึงตางมาซุ้มค่ะมาซุ้มพี่น้องพุ่งนี้ถามว่าเขาทั้งเซงค่ะเมื่อในทุกๆกันเป็นวันอาทิตย์อยู่ซ่องขาวหมูขาวนนท์อังตี49เสียงตั้งประชาสัมพันธ์เอิงสั่งการเวงเก่งใหม่50100ค่ะอ้อครับสองจ้องกันข้าวย่ำ10-11โมงดีในจ้องกันสีเมื่อในก็เต็มมิธรรมะตาดาฝากดวนยินจุดถึงปอมเมปีน้องเขาหายลิงยินถอนจ้องกันอยู่ไปมุมมองปันแห้งอย่านำเสกำขา

มังปอกมังเลยมาอันเฮาก้นก้อนนั่นมันมีรองคําเจอมันเคลาได้ปันเขาลัดอย่าไปกว่ามันใครย้อนตั้งหันถึงอําใครย้อนตั้งจอยแถมก้นอําที่มันลัดในนั่นมันใครให้ก้นแทงก้อนนึงนั่นน่ะไปถ่อมมันให้มันลัดเหี่ยวนั่นกุ้ยย้อนนั่นแลมังปอกมังเลยมาเฮาติเลยฮู้ว่าโอ้ยก้อเฮาขาก้อนนั่นใครให้เฮาเป็นจึงหือใครเฮาจอยแถมเขาหาใครเฮาขาไปถ่อมเขาหาเนบ่ถ่อมก็เป็นก้นถ่อมตีหลีเหี่ยวก็ถ่อมเหี่ยวแกนั่นก็ชุดเหี่ยวตีนั่นมันก็ติเป็นตื้อต่างอันนี้กว่าอันใดย้อนนั่นแลกับปานตะเหลียวนั่นก้นเฮาขานั่นในวนจูแก็บกำกุ้ยปลายเจอขี้ขี้เงาเงาเสียแลเฮ็ดให้ถึงอาสักสายใจอันว่านั้นมีอยู่ขึ้นๆวันๆเหี่ยวค่ะ

ถ้าไม่สำเร็จขึ้นมาห้อเหนือความดมไทยสับแบบตัวนายอย่าเฮ็ดเมือกให้เงื่องเวียนน้ำเหล่ายาอย่าไปดื่มทราเนี่ยวะป่าป่าล่องอําลีในอารตีที่ได้เงื่องเวียกว่าไกลไกลนั่นเลยว่าวิรติสะอาทุหรือเสลัยเงื่องเวียนนั่นเลยว่ามิสปานาล่องเหล่ายาหลังของเมาตั้งเส้นตายมอเขียนเลยเงื่องเวนั้นว่าทำเมตุอปมาโทสะอันนำไรลงลืมนั่นแมงกลำเป็นมังลาตราเยาว่าปาลี่ที่ออกบอกว่าเฮาข้าเปลี่ยนควรมาในคาสันในให้อันเปียไว้ลองเราลองยาเศร้าข้าเหมือนกันเจมันป่าป้าหรือยาหรือเขาเฮาเปลี่ยนควรในให้ไว้ไกลไกลเปลี่ยนไผก็อย่าป่าป่าลองเบิกอย่าเทือกอย่าลองอย่าป้องอย่าเลียนพอเฮ็ดแม่นเลียนแทนเลียนโก้เปื้อนสู้เฮาต่อผัวมาหลายลองเลขของไพ่ทีสีมานำหน้าเจาะกะไฮโลมีควายมีวุ่มไว้มีไม่พันขายเอาไม้เสาคาลูกหลานวันลึกพึกกินพึกต่อพ่อเลยเปลี่ยนขุนเจ็ดวันพ่อมันซุ่มเปลี่ยนมาเช็ดเหลินอําเอิญก็เปิ้นห้องคนมืองาคนรองแค่มีเงินตาเสียนมีเผอพ่อรองซุ่มมาเย้าเจ้าไม่เสือเลือดอําเฮ็ดอําไหว้ผู้หญิงคนชายเหมือนกันเก่าสันมื้อมื้อสันเก่าเอาขาต่างกันเป็นนั้นล้วนล้วนอําต้อนครูอายเปลี่ยนไผก่อหญ้าพ่อก่อต่อรองห่มป้องเรียนไผ่อําไว้สวนขุนเมืองเสลียเท่าเกศรีตักย่องพ่อรองซั่นได้ไปไว้ไกลไกลเปลี่ยนไผก่อหญ้าไปกว่าเล่นรองพ้องมือเหลียวในเฮาใกล้หันหน้าวาสนาใครคือพันเฮวามันหันมุนเจ้าเปลี่ยนเก่าตั้ง7พ่อหันมงเล็ดเฮวาเป็น2ตั้ง4พ่อหันคนปัดหน้าหลีเป็น4ตั้ง0อุบวนปันหวนอุบวนปันมอโปวันมันออกเฮวาพันดอกมันซุ่มเหลป้องอุ้มๆเหลเปิ้นพันเช่นแปดหลายปลายหาเสียแล่นกว่าใจเต้นอยู่แค้นอิดหนึ่งยิ่งกันกำหุ้งกำหย่องกำพ่องปล่อยปลาเครื่องหาร้อยข้อร้อยจู่เฮวาหลุมมังลาซ้ำกว่าเหตุการณ์น้ำหลีผิวเตะสร้อยอ่อยมอยเฮือนวลเมืองคนมือเดียวหันแผวหลายโยกับโชกับเบิกกับคนเกือบขึ้นมีกับคนมีขึ้นผันกับลูกกับหลานตายอ่อนตั้งคนเท่ากับเสาผ้าเสาไผ่เจหายกับอันอ่ำโป้ไว้ตั้งอกตั้งไอเหมือนหนังกูปอกกับคนนาผอกเช็ดสากับได้เขาเป็นกับคนเกี่ยวตั้งน้ำสุราต้อนหรือกับหมักแห้งหมักคือเปลี่ยนเศร้ากับอันลูกอ่อนน้ำเลี้ยงคนเท่าตั้งเฮือนกับในกับหางเงินหาคำอ่ำเลือกกำเถื่อกามันหลันหันไผก็เจ้ามืดเข่าขาขึ้นอีตำอำวานเนื้อกลางก้นสีแดงก้นอำอำเสียบกาบันไตเฮามักถั่วเน่าอีเมลแพักโซโคมันไตโตไว้ไก่ไก่หูใสสำจ้าหนาใส่ตั้งซอกตินแคบปินคติป่าชนสูงยิบตั้งถงต่องต้อยเอวห้อยทอราซับซับขี่รถยนต์เดียรถเกียงเสียงไตลาดอำปีอำว่าไอว่าอีเหมือนกันสันมือต้อยพลังต่างพระเทศต้อยภูไอรับอยู่มันหลัดดื่มสาเสือคือไตสือลายเย็นเปลี่ยนเห็นเขียนหลวงคือคล้ายหนาเจกว่ามังลาตีไหลพราวให้เฮาเมืองเวกูวันนะหนังว่าเศร้าข้ามเฮ็ดความป้องคนจังมาลืมตาซื่อสัตย์มันกลางวันมันสำนอนตอนกลางขึ้นออกเลหลาดความเขี่ยความอันความไทยเข้าเสวยไพหนาตุกตาลิกตาราอันโปหาเฮ็ดออกบอกว่ามันอําฮู้ว่าเป็นลิกไผโผไผสู้มันหมอตุ่มออกกันกินเหล้าอําเข้าลองตาราสุราเมริยาหาป้าเหลืองเพเอาเข้าเกสังคมเฮ็ดได้ลูกอ่อนกับปันใหม่เข้าสวมเผาะมนเราอย่าให้เป็นตนตั้งผิดพอเมาย่อมรัดความปลอดความแปดต่อเพิ่นปืนเงินเสื้อปันเพิ่นหันหลังเฮ็ดสังดูหน้าเพราะว่ามันเมามาผู้เพิ่นได้มีหากอมไว้ใกล้ลาดออกความแห้งเปลี่ยนเปียงรองอาจังมาวึ่งมาวังอยู่ซ้อมตั้งลาดความเผาะความพังหมอหน้าขับรถผ่าหญ้าคนพอเปื้อเมาตั้งน้ำตาหมุนหือเข้าพอเมาย่อมฮู้สักคนเด็กกี่และคนเฒ่าเสียอิดใส่ปอดใส่ผิดป่นต้นหน้าอําเหลือบ่รอมีมาตามันเถ็งตาเลี้ยงซบเหม็นเหล่ากับในเสาเลขาเหมือนกันเพื่อนอาจารย์จ้างหมอทิ้งกับในผู้หญิงเลียนหาว่าวผู้สาวเลียนหาผู้ตัวควบขึ้นจนไม่นกลงใส่ในหนองกับอันก้นเถินก้นลอยขึ้นมือปองเป็นเศร้ากับอันมูเซอรี่ซอเขี่ยแมวเขาเนื้อเวียงกับอันมีเกียงตังเข้าหนึ่งคู่หูสักเสาสักขาเหมือนกันกับอันก้นวันก้นเมืองโซนชิ้นสันออกวันเขาแตกชานหากินกับอันก้นมีสินก้าเหล่าบุญเจ้าพิธีเนกับอันตะเปี้ยเสียเสียกับอันพระตะกาขายป้าสบเดสมาหามังลาเตกว่าในเมืองไหลพระห้อไว้วันเนิ่มถ่อมตือหย่อมเย่าเขายุ่มเปลี่ยนคนชุมยาศาสตร์เพราะใครแม่เทศตึ้งไหนเวียไกลๆสุลาไปอากาศเมือกเรื่องไปออกเครื่องยาศาสตร์เพราะลาทะเฮ็ดซ้อมเตียอยู่ห้องพิกที่ให้มัดมีอันดีตีได้ฮักพ่อเมอย่าเปียเปียเปียว่างอย่าเปียข้างเปียป้องอย่าห้องว่าซบน้ำพ่อเมทำให้อ้ออย่าเปียตัวขึ้นความย้ำเตียนอนให้หู้ตัวลูกอีกตัวแล้วให้เจียงแผวของพ่อเหมือนเมย์สองเตียนแม่นก้นหลีพี่หันก็พี่ฮักก้นหันก็ก้นฮักตักอยู่ดีหลอดเพลหลอดตั้งเลี้ยกูสัตว์หู้เตียนแม่นกูฝันดีถึงลูกถึงล้านอ่ำรอดอยู่หัดสักยาวหนาเนี่ยก็เป็นมังลาถูเฮาอ่ะกำเนิดซ้ำเตียนเปลี่ยนเชิงกวาดลองนำเราเมื่อนั้นสองเตียนมีตั้งสองก้อปอกโคเมสองก้อปอกโคเมในอยู่เช้าในเมืองปารณาสีขาสองก้อก็สามีมาลูกชายสองก้อลูกขาก้อนหนึ่งอาศักเศร้าหาก้อนหนึ่งอาศักถึงมาเศร้าเดี๋ยวมากระสุนมาเอ้าสำเร็จลูกอ่อนตาแดงเพ่งความหลาพ่อหลาแม่มังปอกยังฝ่ายพ่อเหี่ยมก่อนมีเสาเกี้ยวสู้ดูก่อน
การก้อมเฮ็ดกูวันวันลึกลูกละย้อนเงินพ่อแม่กูหากินเหล้าต่อรองเฮ็ดในกูวันแหละพอลองซุมมาเยาซ้ำกว่ากูเปิ้นพ่อแม่ซ้ำไรกว่าหยอกกว่าเสปันเฮ็ดในติ๊กๆแหละวันหนึ่งพ่อแม่สองห่อข้าวเพิ่นกว่าเสี่ยวขาพี่น้องก็ค่ายกว่าอยู่ป่าเพิ่งเมืองเพิ่นถึงมาตันตันถ้ามีเงินมีทองมาแหละขาพี่น้องก็ซ้ำเอาลูกเอาเมียเตนะเฮือนตาเย่เย่าหึงหึงถึงมาได้ครบ1ปีปลายซ้ำคุกสไลฟอร์เมแล่2เตวันกันชื่อตั้งคือวันน้ำฐานข้าวสารข้าวมูลเครื่องหูตั้งกันเที่ยวเที่ยวมากันต่อพ่อแม่ชาวเคซูกำลังขาพี่น้อง2โซลูกโซเมผัดเฮือนผัดเย่ล่อเลก็ลำลำอ่อนกันมาแผ่วเฮือนป่อเฮือนเมติในเมืองพารณาสีนั่นเย้าเพราะว่าตัวตันเย้าขา2เฮียนเอาเครื่องหูของตันเสียวย้อนกันต่อพ่อแม่แล่อันเป็นพ่อแม่ขา2ก่อก่อซ้ำอำฮับรองตาหน้า2ขาก็เปิดซบเลยว่าพระไรมักมาหินฮักอ่ำกับไรอันคาเลยว่าสัตว์ในห้ามมีปอมีเมสมาเป็นพระมากก็อยากเชื่อท้าพี่น้องว่าในแล่สังว่าปอมีก็อ่ำฮักตาหน้าคาพี่น้องไรเฮ็ดนั้นไว้นั่นคาสองเฝ้าตาหน้าสองขาตีมือหลู่ต้านตีเพียงพระเป็นเสาแล่พระเป็นเสาสองถามว่าปอมีสองคือกันจ้อยเอาห้าว่าไหนคาก็ตอบว่ากันจ้อยเอาปอมีอ่ำฮักตาหน้าคาโอว่าในแล่พระเป็นเสาสว่าอือสุดตีปอมีพระปางคือเตเตยังอ่ำฮักเอาพระก็อ่ำฮักเธอกว่าเสื่องไหนสังว่าทุ่งสามใต้เฮาคานั่นก็เตกันตัวขึ้นจ้องเหลือ11ตี1เหลือ5ตี1ก็ได้กันตัวพ่อแม่เสี่ยวกันตัวคนเฒ่าทวันเฒ่าหน้า2ก้อยขึ้นขันขึ้นจ้องเฮ็ดในเป็นทุ่งสามเฮามาแล้วกำนั้น2ขาก็2เอาตาหน้า2ขากวาดถอกพวกรอยเป็ดเสี่ยวมือกว่าเอายามนั้นก็ว่าวายมาหลาย3 4วันน้ําอ้อสาโคหลู2ขาพี่น้องตีถอกพวกรอยนั้นสําเย็นเป็นน้ําเหล่าเสียหยอดตกกว่าที่ตั้งแต่สระวัดนกในไก่เห็นไก่มากินนั่นนกซะนั่นเพราะว่าเขาเลยมากินน้ําเหล่าเมาซะนั่นเขาก็มีน้ําไหลนอนตากปีอยู่ห่างขวาห่างมันวันหนึ่ง2เตมีมูเสือก้อนหนึ่งใกล้ๆมาช่องยื้อไก่ยื้อนกมันก็สัมมาหันไก่นกซะนั่นอําปายมันแลมันสั่งว่ายามอย่าก็นกซะไหนสิได้กินเมียวนึงเหยาว่าไหนมัน2ตี้กินตัวเองน้ําในห้องนั่นคํานึงมันก็สําเมามึงซึ่งสร้างไว้แลมัน2เต็กใส่หมกไม้เอาเมื่อกินกินคลายๆต่อมือเดียวได้อยู่แล้วสังว่าพ่อแม่พี่น้องพร้อมเสียงตราไตสังสันติค่ะสังว่าน้ำเหลาในออกมาสักน้ำตาพ่อแม่เฮาเหยาพอได้กินได้ยาก็สิเป็นน้ำเหลือน้ำใหม่หาได้ชัดที่กันเสกรรมจ้าว่ะกำได้สิเป็นอย่างกาฮะอารติวิรติปาปาเมซาสังว่ากาเปลี่ยนวดวาบตาเปไก่ไก่กลางในกลางคำอย่าซ้ำเซาอยู่ว่าเสียมหน้าเสียมผูเฮาหลู่เงื่องไก่ให้ไว้เต้นหนังว่าสขาพักกามันจ่องเข้าเปลี่ยนมังลาตอนาตาฟางเฮาเข้าเปลี่ยนยอดคนดีไผก็หลู่ฮู้สักครั้งขันทาอย่าเปียซ้ําอยู่ภาคที่ไม่ป่าป่าให้ง้างฝ่าเมียสุขเมสีกันหนออันโยสุราตอนตาเตียวคนดีเพื่อแต่มีไผลาลาสังว่าพร้อมกันเวกาหยันไก่เปลี่ยนไผก็ไล่เปียปันมือไว้ตาเอามากินกูได้ผิดศีลผิดธรรมกูได้ผิดเสกความคำเสียงเล่าข้าวเล่าหอมาสู่เก่าเฮาห้างเงินก้าวออกยานีสองเสาร์พอได้กินได้ชิมก็ของอุปิได้เปลี่ยนลูกน้องหางมานาสุราใกล้ลงขวามือฝ่ายตั้งเตยพุ่นเยาอัปมาตัวซาธรรมีสู้ผู้ดีผู้หูมีหยันนิพพานเปลี่ยนหิงอะไรเปลี่ยนหือพยาก็เปลี่ยนยิงถือสายตา

นิเวนาอาปีวาจุมดูตกาเนื้อสาวข้าพ่อเตรียมไรเป็นข้าสุรายามายาผินดีปีนาจ้างดีสร้างยึดหย่อนมันหัวนาเข้าเป็นตาดีปีเขาเทนังว่าดีผาวังยาอันเดียวยาผินยาลำยามาเลยาสุราสร้างเอาสื่อเสียงพ่อพักกาพ่อเสียเฮาว่ารู้เดียวซุ่มมังก็พอทันเม็นนาอุ้มอุ้มสังวาลีเปเดลีพายาอันเดียวเรายาสุราผู้ว่าเมาหน้าเฮ็ดกว่าคุ้มโยเทนังว่าหลวงผาวังยาให้พ่อเขาเป็นมังลาตอนาตาเฮาว่าสร้างเสาเลยคนดีคึงจามสิกูรวมจามพ้นให้หมอวันถุงจองพังวังตูกูหังเฮาโลเมียสุกเมสีกันนอสังวาขุนตังนางเออไผหมอกำจางมันเดียวไผหมอสุกสีตักลีมีเงาพุ่งเอาเต็มตูเบียดีคนโกยำพุงสตางบ่อวนอุงอาอุงข่าวเงาลีสู่เต้าเปลี่ยนเพื่อนสตางเศร้าขุนเศร้านางอำลำเศร้านั้น

0: หัสค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: เขาค่ะเกี่ยวกับเรื่องสื่อมีเดียใจ Facebook ง่ายๆพี่น้องเขากำลังเดือดใจ Facebook IT Twitter ในวัยก่อนอัมบอกใจกันมีอยู่ก็กะพี่น้องเขาเดือดใจกันนำๆก็จะเป็น Facebook ตื่นมากก็ Facebook เตนอนก็ Facebook เตกินก็ Facebook เตกินเหย้าในก็ปากว่าต้องเงียบๆๆก็มามีข้าวยามาอุบกันกินเจ้านั้นค่ะเจ้าหนังนั้นค่ะมันก็ใจเป็นพ่อหลีเกาหลีมันก็ใจอ่ำเป็นพ่อหลีในก็มันก็เตหยาบค่ะเป็นตั้งขีทางเหมือนกันย้อนนั้นแหละข่าวดะเลวในตีไล่อ่อนก้อยกอกะฮอดถึงลุงฝ้ากูตีกูตั้งเฮียวค่ะนะกอบนั้นวนสอนดีลียอกอซูแก็บกำมันโจแผบตาอ่อนก้อยกอเดลีเดจ้ามีในมือเฮาขาทั้งหมดตั้งเสียงค่ะสื่อมีเดียย่ำพองดะเลวนั่นเดลีหันวัน2วันป่นมาว่าตั้งลำปุ้นมีเมยิ่งสาอ่อนก็นึงหอบลูกปันกินนมอยู่ตั้งในห้องขังเฮียวกอเปลี่ยนลองเอามาต่างเอามาแชร์กันสืบแชร์กันกว่าเลยลองตั้งพี่น้องอันแชร์มานั่นกว่าว่าถางว่าเป็นเตะเยอะก็ใจแถมกันแล้วพี่น้องใต้เฮาขาจังนั้นจังไหนเวลาก็นั่นเฮ็ดนั่นก็ฮวนว่าอําฮู้เอากะไรมากก็อําฮู้สืบกว่าสืบมาต้องถามเฮ็ดหลายๆฝ่ายมูลนิธิจุ่มหลายๆฝ่ายกับสืบกว่าดั้งสพ.ลำพูนต้องถามกับว่าอํามีนะแม่ลูกคนนั้นก็นั่นก็ในเฮาขาพี่น้องเขาฮวนอีสังอยู่วนสอนว่าเป็นตั้งเกี่ยวค่ะหืออํานั้นก็ใครให้ใครเป็นเน็ตไอดอลอ่ะอํานั้นก็ใครให้เปิ้นมาติดตามเฮาค่ะนํานําฮะอันไหนอยู่ที่ป้ายวนก้นก้อนนั้นก้นก้อนไหลก้อนนั้นกวยกาว่าใครย้อนฝากไว้ปันว่าลีเอาเจ้า Facebook เฮาเป็นพ่อนลีค่ะพี่น้องเขาเยอะก็ป้อมจื้มใจอย่าไปลาลีเฮ็ดค่ะมันติจังตุ้มตื้อหลายลองหลายอันเที่ยงเหมือนกันเกี่ยวกับไปลองสื่ออันอําลีเต็มซะไหนปานนึงและปานนึงหลากหลายจ้อมโจปานค่ะอําว่าติเป็นน้ําตินน้ํามือตั้งกินตั้งย่ําลองเฮ็ดไปวนคงสร้างก้นเอาขานั่นให้มันพอคือตันโลกอันแหลกลายเป็นป่ายอยู่กูมือกูว่านั่นพออ่ำยุดอ่ำเมี่ยงกันนั่นเลยสังการยุบมุนปลายสายปลายเครื่องจักรปลายเทคโนโลยีไอทีควบของและเครื่องใจเครื่องมือกำพองพอตั้งหมดตั้งเสียงนั้นมาพอเขาป้อมตันคืดมันยาวนั่นขนาดเนาะเหมือนดังว่าหุ่นห่างเครื่องจักรเอามาเหตุการณ์เตี้ยนก้นไหลเจ็มเจนในกอดเดมีเหมือนดังตั้งห้องการอุตสาหกรรมตั้งลำปูนนิคมอุตสาหกรรมตั้งลำปูนเสียมเจ้าในบางตีเปิ้นไล่ถอนออกเฮียงโกนเหตุการณ์เอาหุ่นยนต์เครื่องจักรในมาใจต่างเตียนหือลวดย้อมลองอินเฮียงโกนย่อก่อเพลกึ่งกลางในอองที่เหตุการณ์ค่ะพี่น้องเขาย้อนนั้นกวนเนาะค่ะกำนำติดตัวการกันตั้งนำตั้งลายในค่ะอ้อกอบนั้นแหละมันจะมีลองหุ่นห่างเครื่องจักรมาเหตุการณ์ต่างเตียนโกนเสียมเจ้าในไหลรวยเครื่องไม้เครื่องมือตั้งนำตั้งลายเปิงหลวงมันฟงมือถือโหปากมัน90เตเจอร์ลายวีแชทFacebook โซเชียลมีเดียลายลองหลายอันตั้งนำก้อยกะในนั้นกำนำเตเจอร์กำนำก็จะเป็น Facebook ข้างเผอข้างมันกูก็มันก็มีเป็น 2-3 อันค่ะเนาะมันก็มีเป็นหลายอันจื้อหลายๆจื้อป้อลืมหมายเก่าหมายเขามันนั่นเทียงลูกก่อนเกี่ยวเลยลองการกับสืบติดต่อการสื่อสารการต่งวงกวนเฮาเขาง่ายแลไว้หรือตั้งอีเมลมือกูปอกจะอีเมลก้อยกอเลยไว้อยากว่าเขาข่มเขากับอ่านมันก็เต็มหันอันไหนมันก็เต็มฟังเขาคากำเหลวนั่นค่ะเนาะข่าวเงาไว้หรือเสียตั้งเว็บไซต์เลยตั้งลีกอลีตั้งเสียงความลาดกอลไลตั้งหางตรงหางหนิมเจิมเจ้าในก็ล็อกไลมันก่อนนำเตอร์มาติ๊กติ๊กค่ะอ่ำก้อมการติดต่อกับสามลองการลองงานก้อยลองปืนเผาขายโคกของสินก้าลองต้องถามอุปโอเกอร์กลุ่มกันลองห้องเพ่งความลองตั้งหมูตั้งจุ้มก็ง่ายเนี่ยค่ะอุปกรณ์กันก็ง่ายมากลองการกล้าการป้ายอยู่ลีการป้ายปัญญาเลยกูลองค่ะเบิ่งลงมันตีเหลือมีแนวขายอินเทอร์เน็ตก็ค้นคว้าสอกหาอะไรกูลองเหี้ยวเนี่ยค่ะใครหู้ลองสังย้อนนั้นรายการเจอตื้อ Facebook กว้างขวางจอดตัวตั้งลุมฟ้าถึงกูจอกกูยอมเหี้ยวค่ะกองการในใต้เฮากวยก็เลยออกมาเจอตื้อเป็นพ่อนลีอําเจอเอๆค่ะนะเมื่อกูปอกพี่น้องใต้เฮาอันอยู่ยันไกลก็โป้อ่ำกว่าหากันก็อ่ำจังหันหน้ากันอ่ำหันหน้าตากันอ่ำจังอุบโอ้กันลุกลานกว่าเหตุการณ์เมืองไทยเมืองเขต่างนอกเมืองก็อ่ำจังกับสืบติดต่อหากันมาอ่ำจังป่องข่าวเงาลีว่าลองลีลองจ้าเปลี่ยนไว้จึงหือเมื่อเหลียวเท่ก็เหลือเสียเตรียมดิกจู้กันลาต่อกันปลายป้าหันหังกันแทงลูกก่อนวิดีโอข้อหากันแทงลูกก่อนค่ะโฮมว่าเฮาอ่ำหมออ่ำเจอผู้โครงสร้างผู้เฮ็ดออกเฮาก็ไล่หมอเจ้าตื้อเป็นพ่อนลีตอนตามมันอยู่อ่ำนำก็เกยเย้าค่ะ กวยกาจึงหือกอลีเลเซเฮาเอามาจะตื้อเป็นการอุบลาจาการตักนายกันลองถ่ายห้างลองถ่ายพังกินมนกินเกี่ยวกว่าแอลต้องเที่ยวหาทีไรก็เอาปืนออกมาเนกันเย่าเฮายังถูกลีเอามาใจตื้อให้เปลี่ยนพ่อนลีดอนตาปันตั้งหูตั้งหันปันข่าวปันเงากันตาก้นตั้งนำแทงเอามากว่าแอลต้องเที่ยวตีลีแอลลีด้วยลีอยากตีเป็นปืนโดยยกอย่างมันเจ้าหนังร้อยตีไหลไหลร้อยสู้เทพร้อยอินทนนท์ตีเกี้ยงใหม่ตาเหลวในกัดมาเยานะกว่าเหล่เป็นนันเมียนไหนไหนนั่นก็ถูกหรือไรตีไหลกอลีค่ะวันเฮาเมืองเฮาเป็นว่าจึงหือตั้งหางหรือไรมีปืนเจ้าไหนนั่นเรือเสียถ่ายหางถ่ายพังเย้าหรือถ่ายไลฟ์ปันให้เปิ้นป้อเลยหันให้เปิ้นป้อมีส่วนโฮมจอมนั่นมันก็เป็นตื้อตั้งอันหรือค่ะเรือเสียเป็นตีหางหรือตาเป็นตีเสื้อใจเย้ายังเป็นตีเฮาคาเป็นปืนอันที่เฮาคาถือลีไรหู้ไรเล็บเฮียนกว่าจอมกันเป็นพ่อหรือตาพี่น้องใต้เฮาเขาตั้งหนำตั้งหลายค่ะมือเฮาคาเอาหางปืนตีอันนั่นปืนแพ้สู้กันก็ลีเตียมลีจ้าลีลัดต่อกันเลยลองอันหรือมันจังตีป่องจะหั่งไผ่หั่งมันกุ้ยกามันก็ถ่อมเงาอ่ำถ่อมปลายถ่อมปลายอ่ำถ่อมเงาถ่อมปอดกลางลืมปอดโหห่มตั้งเนื้อปล่อยกวนจิ้มเช่นในก็อ่ำไรค่ะกำนำน้ำตัดต่อมันก็ซ้ำเอาคลิปวิดีโอกว่าตัดต่อให้กว่าลาดเป็นโซแก๊บก้ามิเอามาหลากันเอามาเทียงกันเนื้อเฟซบุ๊กเนื้อออนไลน์ก็มีเทียงตั้งน้ำอันไหนใจอ่ำเปลี่ยนพ่อนลีค่ะหากใจให้มันเปลี่ยนพ่อนลีในนั่นค่ะอ๋อเปิงลงมั่นนั่นในค่ะย้อนกล่าวลัดย่อมกลมใหญ่ๆนำนำเสียแลอ่ำเฮามันเป็นความเซเน่ถังเล็กลูเมาไวแหว่งย่ำหยอกตอกสัตว์เต็กเน็กไปวนกันนั่นในเซอย่าไปให้มันพอเปลี่ยนลองเทียงเอาเป้เอาการกันนั่นกุ้ยยังถูกลีไล่ปันนาไหวตายุกยองเปลี่ยนไปม่วนเมฆถอนเทียมปันตั้งหูกันแลย่อมหับกันอยู่กุนย่อหมุนปันกะตี้กันปันเสียจากันในค่ะปันฟังกันลองทุกลองถูกลองพิษเจ็มเช่นไงค่ะตั้งวนเจ็มเช่นไงจักหลีมีเจอปดพาว่างปล่อยปันกันจึงเฟซบุ๊กเตมีสายเลี้ยงอันกล้องกับจับติดสืบห้าวเต้าตืดกล้องไก่กันปันพอนลีลงหลังตอนตาเฮาขาพี่น้องเตเตวาวาอยู่ค่ะสืบนั้นมายังเตเปลี่ยนสายเซียนตั้งเปิ้งเลี้ยงถ่องปันอันใจเฮาขามุงมองลองพร้อมโฮมกันนั่นอ่ำนำก็เขมาเทียงลูกก่อนเลยค่ะย้อนนั้นแหละสั่งเฮาขาเจ้าแต่ก็เตเปลี่ยนพอนลีอ่ำบ่เจ้าก็มันเตอ่ำเจอพอนลีในนั่นค่ะอย่าไปเอาพังห้างเปิ้นกว่าต่างเลยอ่ำใจเฮาฮานั่นในก็ปักเปิงหมายมีพรบคอมพิวเตอร์ก็ยังมีเทียงตั้งนำตั้งหลายเฮาขาก็ใกล้ๆมาหมอกลัดปันพี่น้องเขาอยู่กุ้ยกาว่าเมื่อในเฮาขามาลัดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องว่าถูกรีเลย์เจ้าสื่อเฟซบุ๊กให้มันเป็นพอนลีตอนตาเฮาขาและตอนตาก้นตั้งนำเราก็เจออันถูกตีถูกตั้งสืบนั้นมานั่นในก็อย่าไปลาลิเช่อย่าไปลาลิปืนเผาลองตั้งอันอ่ำซื้ออ่ำเจอมานั่นเสหยอกเลียนเก้าปืนให้ได้ปืนสุกยุงเจ็มเจ้าในมันพิษปักเบิงหมายมีค่ะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาตั้งหมดตั้งเสียงว่าเจ้าหนังในค่ะอ๋อถมได้แทงเพ่งความหูในค่ะป้อวาวฝนตกลงมาหื้อในเจ็มเจ้าหนังนั่นในก็มันเกี่ยวตีให้ได้เข้าคากัดไว้เนาะหนังหือปกติให้ได้ตัวเขาก็อุ่นอกอุ่นตัวอุ่นเซอร์นั่นตีเลยให้เจ้าหือล่ะเนี่ยก็ตีเลยเอาเพียงความอยากใจค่ะแต่เลี้ยวเนี่ยถอมด้วยก่อนค่ะ

ปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกัน

ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกไปข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีที่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารหน่วยงานราชการทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยจากสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสั่งการต่างๆที่ผมได้ดำเนินการไปนั้นนะครับได้รับการปฏิบัติและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนผ่านผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนจะเพียงเท่านี้ในกรณีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับส่วนเรื่องภารกิจที่ไปต่างประเทศมานั้นผมจะหาเวลาหรือจะออกเป็นรายงานแถลงการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อตกลงหรือว่าท่าทีต่างๆผลจากการไปพบตำรวจโชว์ประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมอร์ซุนคา
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
2: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตา

Rai ka obo da jao kolo nga hula huya te ga le le ta ha yu la vi yo. Chari ku no huga ka che vi o koto ku chale. Sathani vithiyu krachai siyang heng pathet thai. Jangwat Chiang Mai. Samnak ngan pracha sampan thi 3. Grom pracha sampan. Le chari ku nga la hu ko pao che se ma na ka bu me vi yo. Te nyi le le mula ko vi o ya ti chute na li ta le. Sa gu mula ko ti chun na li. Le mpu วิโอยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาหูคอรายการอบูดะเจ้าคอลุกวิทยุเรดิโอพอเอ็มตีฮิวโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพองาฮือลาหูคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกันพอติพอเฟซบุ๊ก

อบูดาจ้าอย่านิมลกอติปอทอกาดาจ้าวิออญอยาชอคลงาคือติปอกอกามีลาแล้วชอปาอปาโลเชตาวิออวิออญีลาหุยาติผักเกอติเกไรกาอบูดาจ้าคลงาคือกาพูกามอดะและอคอกากอกาดะเกเชวิทัปปะตออรอปุแลติกาลิลิถะตะอุยอยาวิออคลงละเซจ้าแล้วไรกาอบูดาจ้าคลงหะยูลาวิโยแมหะวิออวิออญีลาหุยาคาพอเชพาโลเชตาวิคาคิเพเชลีนาเดี๋ยวลิลิทอกาจ้าแม่ดอแม่แม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลินาจะได้เจอวิอยากาเนี่ยคือไทมิงก็ออกคอลโลแลมุยคอยามาปุ่ยเหวิทัปตอง่ะคือเดี๋ยวลิลิกามุยเสมาคัสปอตอลาตาวิอันาอกติปัตตาเนี่ยคือต่อดาและปูกากากิจโอปูเดี๋ยวลิลิกาจ้าวิดอวิเชวิจอวิเตจะลิลิพออายิเตเลออาชิยอตุยอยากาชะคาแดนยาซาดักิสิแม่และยันนี่แหละชุดที่สองคอโลสุนีก็หาปลาสัตว์บาหาปลาคอโลนี่ชุดสุนีล่อนเพวิโยและจะขอการนี่ฮีนี่ชุดขอมขอหาวิโอวิโอเนี่ยเราหุยติเผาตีนี่เลยเลมุหลอกกอวิโอยาตีชุดตีนาลิตาและสาวุมุหลอกกอตีชุดนาลิทักกายตีนี่เลยงาคือลาหุข้อไรกาอบุดาเจ้าคอโลต่อไปเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอ็มที่ฮิโอฮาสชิกากิโลเฮิร์สติไลพอเบื่อรายการนี้พอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยงาคือราหุยาค่ะพ่อซาพ่อจะก็พ่อพอนาและติแก่ในคือราหุชจิตาโอกาปิดักไอแพวิโยมและอย่างนี้มุลกอวิโยเย่าคอนโดทอกะยูเวลาตาวิซาตาออรอติผ่าไลฟ์รอยูเวลาตาวิโยอวิโยเนราหุยาเฉพาะปาลุเชตาวิทอกะติแก่รายการอบุดะเจ้าคโลออกคือปืนตาและออเลมือทักขะไก่ติเกเชียและออกาปิดักไอเสร็จแม่แล้วลียันยิกาชะดิซอคโลกาสินิติปอกอกามีลาปุวิทัปตะยันยิวยาวคโลทอยะกะทะจันดะเวออลอเอติภะเตเลออลีอาปูเอกะติเลอลิขติภะกะยิวละตาวิโยแมออวิออญะระหุยะติภะออคุปตะเลอเลมือทักขะไกติเกเชียและออกาปิดักิสิแมยะกะคโลจอดะหอดะปุวิโลโกไคเตนะเรียยากาคอลูจอดาฮอดาปุวิลโกเรียฮาเลดอซาเวเลมุนอมาคอลูเชียเวคาชเวยูเจยากาเยกาคอมาจอมาฮอดาปุวิลโกเอมูนาหุคอลูเรียเชตาเวคลิโยจิแมเอโกยันยังาฮือติกาลิลิกามุนอมาคอลูเชียเวคลิเพกาตัวโปเรียงาฮืออาจอดาฮอดาฮาดาเปดาวิเยกาเอเพปิแม่ยากาพัดได้ตัวเพลักือออกาเพวิลอเคก็ยันยังหือชินยเวออยาแลเลยเฟซบุ๊กลิกือเวโทรศัพท์ลิกือเวกาอาจจะเดียแลเลยมียาถาชิแลเมเลวิจาตุเตจาวิมากุลิมียาถาชิแลกือเวอาติกาเลติกาออยาจะได้พาคาเดปิดะแม่หาเวลาหุยาติพาวงาหือยากาตาวิออกโลไลปอไลยาวิออยาแลงาคืออยากคือกันอยู่คือได้ผ่าทะเจตีตันติแม่เลยอยากคือกันอยู่คือวิอเจได้ผ่าทะลอกัวแม่ติป้าหัวเลยติป้าเจนี่เลยอยากขดวิอเจได้ผ่าทะลอกัวแม่สินี่ป้าพอแล้วขดนี้มาดาวิอเจได้ผ่าเลยเลยหาวิอคอลุดาวิอเจได้ผ่าทะนี่แหละมาดาวิอเจได้ผ่าทะงาคือสุแม่กาวิโยใครก็เรียกงาคือชมข้อกระจอเลยมาคือดาเสธาแม่สินี่ป้าขดพอเลยจีแม่เลยอพพ่อเมียจาเวอยากให้หือปือขอนอลอกโกเลแม่ติป้านี่กะติป้าลอกโกหัวแหละจิแม่ลิเชลชมกคอจอตาวิตอคอเพวิโยคักเคโกมาลาเชเวเลกโกวมาหือดาเสทาลอกโกเลยะกะตากิกาจูลาหือดาเพจูลาติเกเชเพโอลาโกวิชะติภาทาคะเดนเจมาหือเพวิลอกโกตาหือเลติเกเชมากะแตดอวิลอกโกคะเดนเจแมเลชอดามาดาเวอัมติคือหือปุขอนอลอกโกแลเลละนอเมอแคเนเลโตบามากะเคลิโยจิเลนาจาเลโตบาโกมาโตบาโกติปอกโญเวเลเชมากะเลโอเควิคาชิวเลมาหือเสทาเมสนิปาพอและชอชะติกางาเวเยเสพางาวิเยเสมาเพกาตุลามาเพกาตุลายอเพเชเวออเจเตพาทางาหายูกาลามาหายูกาเวลาจะเคเวเตพาคาเดชินิเตนี้จิเมลิเมสินิปาคาเดพอและเจยาคาฮือปุคอนอลโกเลชอยาชอมอาชอยามิฮามาดาทาลโกดาเวติน
ตีมาลาวิอยู่เลยดาวิพ่อตีมาลาเวมาดาวิพ่อกว่าจะจะมามาลาเลยชอยามิฮะมาดาทักโกยาค่าคือดาปุขอนอเลยยานิแม่เลยชอยาชอดาวิพ่อนิมวกมากระแกไปอยู่เลยมาดาวิติโตลาเวจะใครแพ้เปื่อเชเวเลลิชอยาวิออลิโยเลยตีกาลิเลียคลุกะจอวิโยใครโกงาฮือคือดาปุขอนอเลยแม่สติป้าเจพอเลยนิโกเวเลเลชเวทะลาวิโยยานิงาฮือเยกาตาวิออคลุมาดาวิทะเจติตานิเลดาวิทะมาเชนิเลเยกาตากิกาวิโยเลติกาลิลิกาจะทอกาเยกาโอปูเลออร้อยติพายุเวลาและติกาลิติกาโอกาปิลาวิติจึกแผ่วิโยแม่

ยันยี่เต้ป้ออยู่เวลาตาเวเชษาจอซาพ่อเวออโลแลนพึ่มือพึ่เสือออกคโลเน่คือชอยาเชษาจอซาพ่อสึกือนาเชื่อขาให้พ่อตีเย็บแผลแรงอะฮือชอยาออกปูออกบูขาให้ตีจอเวออโลแอติผาอยู่เวลาแล้วออกวิออนยาลาหุยาติผาถะทุลากาวิโยพึ่มือพึ่เสือก็เวลาเลงาโดเวติกาลิลิกาชิตุโยเลพึ่มือพึ่เสือพึ่มือสมาให้เลพึ่มือพูดสือว่าเพื่อเตลิชสสวิเลออกขอกว่าน้อยเตลองะฮือมาวิแลเลสำกากูขอมาโกเลกะสาขอคือจ้าจาเวพึ่มืออัตไทพูดสือก็วิโยเลงะฮือลาหุนะลอกว่าลาหุนี่ลาหุชิลอกว่าคาเคโกเวนามาเฉลี่ยงะฮือลาหุนะลอกว่าเลพึ่มืออัตไทพูดสือก็วิโยเลพึ่มืออัตไทพูดสือจะได้ผ่าท่อกาลีเนี่ยฮือเชษาจอซาพ่ออบูจอจ้าวิจัตุติยาเพวิโลแมมอโบคาคิพ่อจอวิเลโกโกเลติแกนาสิแมเลออโลเตยาเลพึมพึเสเวอภัชกะเลเนหืออโตดอชอตาวิมาโกปึมือเป้มาฉิเวทกะพึมืออัตถะพึเสอภะอยู่เวลาแลเลงะหือปึมือเป้มาน้อมาฉิอกออติติผาอยิอะเลเนวิโลโกกะนัชเพวิโยเจและเลงะหือจะไปเลยจะดอชอตาวิจเควเตผาทกะพึ่มืออาเทพึ่เสออภะเตผายุละและอามีทัชอะไรมาเหกะเรียงอะคือคดียิเนอะไรเนคือดอชอคือนาคืออติเตผาเซเวมาเหกะแปะปิวิลโกเคลาวิโยจิแมและชเวออกโคกะเรียพึ่มืออาเทพึ่เสออภะแลงาคือจ้าและดอวิลโกเรียงอะคืออตุคโลอตูวปีหอเวเลงาคือวปีคออาโลนาวิชเควิเตผาอปุทอดาวินาชเพวิโยจิแมมและรีพึ่มืออาเทพุสอสลโกกะเนคือจือยีนาเวจือเยปิจอวินาลีจือเยนาเลวจือเยปิจอเวและงาคืออสนาเอกวินาลีอสมาแกเวอีกะอตูคโลอีกะสพุวิชเควิพอกะดาจาวินาชเพวิโยจิเมเลพึ่มืออาเทปุสเซจะได้ผ่าจ้าจาวิโลโกเลนาตาวิอานาจะได้ผ่าทอกะเคลาวิโยจิเมเบื่อเลเลพึ่มืออาเทปุสเซออคโลวิออโยกูได้ผ่าโลโกกะยูเวลาเลเลงะฮือออโตฮอนาชนาวิมาโกอากะซฮาวิเลจือยินาพ่อติเลอางะฮือจะเย็นนาเลจะเย็บปิจอวิจะเควิพ่อกะน่าจะได้เย็บแผลวิโยจิแม่และเลพึ่มเมื่ออาเทพุสออกือลอกกะอยู่เวลาและเลงะฮือจ้าดอวิลอกโอเลงะฮือจ้าพิจายะตาวิออต่อมาเตผาฉะกะกะอยู่ต่อลาวิโยจิแม่เลกะกะกะต่อลาวิโยเจเบื่อเลเลพึ่มเมื่ออาเทพุสออกือกูเลออกือกูเฮกูเอเวเพื่อเอเวอเวเตผาลอกกะงะฮือจือยินาเวเลจือปีหาเวจะเคยพ่อมาโกเลวปีนาเวอากาลูเวจะเคยเวพ่อกะดาวินาเชเพวิโลเจและเลงะฮือซาชุตออาเวเบตาเวจะเคยเวขวาเวเบอาเวซาชุตออาเวโอเคเวกะเลนาชุติเยเพวิโยจิเมเลพึ่มเมื่ออาเทปุสเอากุกูหน่อยเวจะได้ผ่างะฮือชอยะเชซาจอซาพ่อเลออผ่าออเสออกืออโยทักขไกเชษาจอซาพ่อสึกนะชะติภาติเยแพวิล้อมและลิงะฮือเมาเวแลมีกโคโลชอยาพึ่มืออัตเทพุสจะได้ภาอยู่เวลาและนะชะพ่อติเยมีสเวแลเลพึ่มืออสออจเจเวอกุกูติภาอยู่เวลาและลิงะฮือเจยินาวิมาโกเลซาชุตอวิจะเคแพวิตยาทาลินะสติเยมีแลงะฮือไทมีกอคโลลอกวอจะเควิพ่อเยมีสเชวิโยจิแมอยากคาเลพึ่มืออาเทพุสออคโลอภาอเกืออยอทักขไกนี่คือเชษาจอซาพ่อนัชเตผาติเยแพวิลอและลิกาลิมมีพ่อลอโกเลพึ่มืออาเทพุสออคโลโยฮือจีจอปาติผานาวิจัยฉันยิเตนิกาตาวิแลพึ่มืออาเทพุสออคโลเวออยอน้อยเวอเวติผาเฉลลิชอยาออตุโคโลเลออสจะติผาเกเกลาลาซาตุออปูกะกาลากาวิลอ
แต่ก็แล้วเกาหลีมีพอโลโกอยู่คือจุยจอปานาวิจัยที่ผ่าจะเขตฉันยิแต่ยิกาวิโยและอีเดียมมีพอโลโกเลยอยู่คือฉันยิแต่ยิกาวิแลเพื่อมืออาเทปุสโอยจะได้ผ่าแลจะเย็นนาและจะเวนัสแต่เย่แล้ววัวปิขอบุตีอนาถาหาซาเวนัสได้ผ่าตีเยวิโยจีแมมกติแลเล่แห่ปามมีโลโกเพื่อมืออาเทปุสจะได้ผ่ายูเวลาแลเล่ออสมเวอนาและออตุคโลโลนาวิจะเขเวพ่อวินัชติภาติเยวิโยจิแมติมมีและติมมีเลชิตาวิติภากามาชุดะโลเลติมมีโกติยาอาพึ่งเมื่ออาเทปุสติภาอยู่และสึกนัชพ่อนัชติเยเชเวลอและเรียงอ่ะคือมุมีออคอลุทอกาจะบุญยี่ห้าวิออยาแล้วเลยพึ่งเมื่ออาเทปุสจะได้ผ่าจอมาจาง่ะคือจาวิทอเตผ่าโลกัวอชเตจาวิเจติชิวิโยอยากคาเลพึ่งเมื่ออาเทปุสออกกัวจะเจวิชเตผ่าเลเลชัดชูโตวิทยาธาอาเมียเลเลเตลูกง่ะคือชัดชูโตกุติเขาออกกูเลอวิคตินเนปิวิโลกุชัดชูโตวิจะเขวิติผ่าทอเคลาวิโยจิแมมและลิยะนีงาคือกะเพื่อมืออาเทปุสออคโลออบูชะคิมะมะโจเวออลอติภากะกะกะนะกิปุเวทะปะตอเลเพื่อมืออาเทปุสทอกะคะเดจาจาโจเวลอลิไลพอเนคือออตัวออคโลกะติเชเวออคือออคาออปูดะเวจาตุติยาเพเวลอแต่กูแลออวิออเนละหุยะติภาทาออลอชะได้ภากะอยู่เวลาแล้วจะเคชิลาวิโยแม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบในศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมนูกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกคงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลอง คาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิหอนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งว่าต้องให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้องสองอาทิตย์อ่ะแต่จำนวนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์อู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์คราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจับคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขน จากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็น

0: ณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
1: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชายนาฏป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกากิปาโลรายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
3: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งขุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอ3ชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม17เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุน

0: กระสอบทรายทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเริ่มปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
1: ได้สมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
2: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขนาดนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
1: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่1827ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บดักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวง สถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงศ์วงวิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอยากฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
6: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000-100,000 บาทส ร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่าน ทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปุญจักจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนีโญอาจเร่งให้ทาน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทนีการละลายของทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคปบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรียพร้อมบอกกับเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1 ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนด160กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป 2-0 เกม 14-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า 2-0 เกม 21-6 และ 21-10 จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม 2-0 เกม21-16 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัชกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 8-21 และ 22-24 ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน 0-2 เกม 15-21 และ 14-21 ประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยทิพย์มิจาดกับกัจจังนัปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิธาราน 0-2 เกม 8-21 และ 12-21 ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแรมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 21-11 20-22 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน 0-3 ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 นขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน 4-0 เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม D นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตอนนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันป ภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซม น้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหนูรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม1การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา2ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนมประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้ แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
13: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
13: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่า กดอย่าโอน
13: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
15: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้โบโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
6: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผ ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

Ya, oh, benyilau, na, ye, temau.

点，本在高桥顶哦。

Oh,

ก็แล้วสิ้นเสไปตามเกณฑ์แหน่น้อยโอ้เลยอ่ะเหมือนเจ้าตู้แล้วจังทีนะโอ้ก็สุยามเจียนเลยทั้งเจ้าเจียนอ่ะสุดอกบัวโอทงเย้สุเอพายเย็นาทั้งเตาจวนเอ๋เจ้าไหนจะเจ้านายเย็นาเป็นจวนเอ๋จูหายเนี่ยเนื้อทิ้งหรือว่ายังเจียเนี่ยเอ๋แล้วจวนาจ้าเด็กยีนไอ้ข้าต้องโอทานเป้ท้าเวทเจกานายำหิวเนี่ยเจ้าไรเจ้าหน้าจินยำหิวไรล้อเทนโอเป้ติวเวทปานเจ้าเจ้ากันเนี่ยสาวเอ๋ออย่างอ้อเลยว่าเปลี่ยนตายคุณเต้าเลยโอ้โอ้อย่างบ้านห้องเบ้บ้านติวเวทเทนหูงาเทนแช่เนี่ย

家老人他山哦就他娘的心卡天后叫他哦血马街眼黑了有眼哦有叫

0: 老姐路多謝一準我照做大咩你飲痛嘅淡老多啊年是有我飲痛啊哦杨祖威飞下马眼边眼都来杨祖威这天啊见就见哦不发现你的尊不啊赚钱也起来挂了呀妈子哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哎都在安呢老来就就这样啊在靠就啊哦哎天都为才转为好几年顺了花那粉花发了我呀呀那哦哟乱来来头饭啊冰镇也哭了丢丢了这铁路板当哭了哦哦哟耶苏威瓦达卡杜涅见了变醒了这片马接着关顺了哦达耶乖乖变接着到脸离了你杜了这心啊灵啊沾面啊哦变嗨年的都听那唱哎啦哦听啊哦因为啦哦派不那哦派但壮的富贵的都爷爷养老就是老子人动也老咱哥哥为天父啊我才也富老哭就啊我这天啊哭也才哦
1: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงพร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในหน่วยพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดโดยประตูระบายน้ำเริ่มขึ้นสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยนภาสุภรัตน์สมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
12: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมของพักดีลำไผ่พื้นที่ไทน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการส

闲话不然好话啊，阿姆萨哦，李叔我多次的话做不了我啊，阿我李叔我不加工啊，啊不花钱工没他真买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันโดจ้างอ่ะยี่เวลายี่เหียนีอ่ะเอารายการลิซุงดมังเบอร์อ่ะนาทียาควันยีนาเนสแน่แต่ผู้ว่างูมันยายี่เวลาอ่ะโฉมโมควันยีเจมัวเตียวหัวด้วยที่มูลงูมันยาหนีโมควันยีสามโมงอ่ะที่หัวด้วยที่ยังมาคือหนีหัวด้วยของอ่ะอาเทียนเฮออาบาติมาเบอร์เฮอที่ซึฮะซึฮะกับผู้ยามงูมันยาเอารายการลิซูกุลาที่หัวเลยหนีโมควันยีสามโมงอ่ะดูจะมาที่ซึฮะพอเป็นลางูมันยังไงลีโมควันยีหัวโมที่เลยใจยังงอ่ะหนีโมควันยีสามโมงอ่ะลีโมควันยีหัวโมที่เลยใจยังอ่ะทำไมอ่ะซึฮะอาบาติมากับผู้ยามงาอันนี้เป็นเรื่องหนีโมควันยีสามโมงอ่ะโดยจะมาคืออับบาธรรมาขนยังอ่ะอับบาธรรมาเฉียงยังคือมาตัวอ่ะอับบาอิสิตุลังเป็นยังคือลีโมควันยีหัวปุ่งเอจายองอ่ะธรรมะคือธรรมะที่ลีปีมาคืออาทิสตาจินชาวชลังอ่ะอาทิเนี่ยโวไรกาลิสุโงนานนานมาไงตัวนั้นมันเป็นยังคือหนีช่องทางไงหนีการที่เรียนจวบชลังอ่ะยี่วิธีการเรียกว่าระบบวิทยุนะยี่ครึ่งความถี่ของมันคือที่ตัวลีฮะชิตโชวะโจญะตัวละยี่ระบบก็คือระบบ AM นะอาจจะเป็นอย่างที่การเรียกว่าระบบไลฟ์สดไงฟิสุบุยเพ่งก็คือสวทจุดเดียเชียงใหม่อาจจะเป็นจุดเดีย AM 1476กิโลเฮิรตซ์ลีโบญะตัวล้างอ่ะเอามาว่ากดติดตาได้บ้างไงเอาที่ติดตาได้งั้นที่เหรอวะสุดสุดแพงอ่ะเอาวะเชื่อว่าวะไงเอาวะยินสัญญามากว่าจะป้าเวียนยันยันอะไรที่ได้ยิ่งกึศของอ่ะที่นี้ไงนี่ไม่เหรอเอาวะเชื่อว่าเรื่องธรรมะที่ปีมากไงที่สุดท้ายจริงช่างกันมาเหรอแม่ชื่อแม่ก็เราเนี่ยตัวคนเนี่ยปีมากปังกาจังอ่ะที่เอามาสาวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไงรัฐบาลชุดเอาลิซบมังอ่ะเอามาสาวงมันจะคือที่ยี่โครงการมาคือที่อาบาหนีมาทะเลต่อยอ่ะบุรุงอ่ะอาบาหนีมางอมันจะคือสหะไงสหะจีสติหะเดียวช่วงอ่ะที่บ้างมันยังคือสหะดูแลงูมันยังไงสหะวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สิบห้าไงมาคือกว่ายี่แอดกระเป๋าตาจริงจังคือกดยิงยันสิทธิ์เลยยี่ว่าบุตรง่ะนึกมากดยิงยันมาคือโนเทียอาบานิมาต่อยมันโนนี่มันชีสิบเฉงอ่ะที่บ้างแม่เธออามาสางอ่ะกูฮะกูฮะกูเลงงูมันยังสหะทิ้งยี่พัดดูแลงูมันยังไงช่วงอ่ะมาว่าวยี่แอดกระเป๋าตังค์ไงเดียวว่ามาซาไทยช่วยไทยพลัสไงรัฐบาลชดเชยเอาลิซอยู่จังหวัดงูมาคือไงที่ห้าเอ็ดที่จุดไงสี่ห้าวันเดียวคือไงวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สิบห้าเนี่ยคือมาก็ยิ่งกดยืนยันสิทธิ์ยี่ว่างถ้ามายิ่งงูมันยังคือที่ที่ยี่ห้านี้สงวนยังไงสหคนแรกพันใจไม่คือหนูอยู่บนนังที่เป็นยังว่าชดเชยแพ้ว่าเชื่อความว่าที่ไทยช่วยไทยไงอยู่สตรีปีมางานสตรีกระดบเขาวิ่งเขายุดูเฮดีมาหน้าหนาวเป็นยังคืออาจจะสุรกรรมเป็นหมออยู่งานที่บ้างเป็นยังผู้บาดเจ็บผู้มองเป็นยังไงเรืออาบานีมาเป็นผู้บาดที่ตัวบาดเจ็บอู่ฮัดูช่องงานที่ตัวบางงานที่ตัวผู้บ้างเป็นยังคืออะไรอาบาที่มามาคือเนี่ยลังหวายที่ดีสิกี่แรงอาบาที่มังหวายยังหวายเป็นคืออยากจะชวนดีแน่ที่ตุบาติเดียวอ้วนยังไงอาบาหนีมาไม่สร้างอาจจะเป็นเราอามาไงอีสิทธิ์มากรุ๊ปเป็นไงที่กูหากรุ๊ปยังคือสหัสความพยุใช่เปล่าก็แอดกระเป๋าตาหนีทะเลยี่สิบมาที่ดีกว่าจุ๊กหลงทำมาเกิดมาปีมาที่ยังไงที่มาถึงช่องโง่เป็นยังคืออามาสัตยาบุญยาโครงการไงระบาดเชื้อตัวเราเป็นยังคือกลุ่มมิจฉาชีพทำมาเกิด
อามาสักก็จวยช่วงงานนี่แหละอย่าบอทรสาส่วนตัวควันนี้เนี่ยทุกฝรั่งยิงคนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไงหรือรัฐบาลรัฐส่วนบัญญีอามาสักหรือไทยช่วยไทยทำได้กว่าชิโซเจ้าหน้าที่บัญญีไงอามาสันโนถือวันที่หนึ่งควันยิงวันที่สิบห้ายานัวลากดยืนยันสิยมันนางาบัญญีเฮเนี่ยที่แบลารุงาอาชิบุรียิมันเอาเงินบัญญัติมาสานูยึดข้อมูลมาเฮอที่ผิดพลาดยืมไปเช่นไงยึดข้อมูลผิดหรือไม่เฮยึดปัญหาจุดใบได้ยึดข้อมูลที่ส่งฟรานิยาตัวสมัยแย่เป็นยังไงอาจจะไปเฮว่าเอาข้อมูลพอส่งยังมาเฮนั่นนักว่ายึดลายว่าส่งฟรานิยาเป็นแย่เวลาสุดสุดแพ้ยึดจะมาเฮโจงมังค์ชื่อนักว่ายึดมีข้อยึดส่งฟรานิยามาเฮโจมังค์ชื่อนักว่าไปสิ่งข้อยึดส่งฟรานิยาเป็นยังไงมังค์ชื่อนักฟุบาอายค่าทะเนียงไงไว้ยี่ค่าดำเนินการจะมาคือผู้บอกอู้เจ้ามาคือโจงมียาจะมียาชิติลีแบนอะไรเงี้ยคืออัปราตรีทุฟราง่ะชาวกับปีขวานาฤศีพัชจิตโง่เป็นยังไงมาคือฐานจิตจักงั้นทำไมคือที่เฮาพัสเนี่ยคืออะไรเงี้ยคือไงกลุ่มมิจฉาชีพไงสุยาเจ้าหน้าที่สุรัฐบาลอริยากระทรวงการคลังไงสุเรไทยช่วยทัพบวกกับชุดใหญ่นั่นเองมาติดต่อพลังงานส่วนตัวง่ายมาเนื้อชอบแบบว่าเอาวิบีเราชอบแบบว่ายึดกระเป๋าตั้งยี่ห้อกดยิงยาสิทธิ์ไกลช่างงานนั่นว่าโทรศัพท์ข้อนี้ช่วยความหมายแล้วข้อนี้ข้อมูลสูบเราจะมาอีเมลข้อนี้ติดต่อจะมาคือหมาจงทำมาคือวอสุดแพ้วอชอเดย์ปีมากง่ายมาสบายกลุ่มมิชาชีพเหรอคืออย่างไรที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นยังไงมาใส่โครงการกุเลจวัดที่จะบังเอิญนู่นเนี่ยยี่สี่กิโลเมตรว่างง่ายนุ้ยเอกสารมาค่อยเป็นยังไงนั่นคือที่ยี่จะมากุลีจะมาคือที่ชื่อจวงที่บังเอิญจะกลับไปข้อนาที่ชื่อพามัวพัชจุดไม่เหรอถ้าจุดาบอกว่าถ้าเฉียงอ่ะไม่ได้เลยนี่เฉียงอ่ะสิเวลาย่าไม่ช่วงอ่ะจะมาทำมาทีเดียวแจ้งเตือนช่างอ่ะที่นี่ทำมาที่ช่องไม่ใช่เหรอเมียชิเมียเหรอกูหลักเนี่ยเหรออะไรเนี่ยปีมาจังอ่ะเตรียมสัญญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแจ้งเตือนเวลาช่วงอ่ะมากูหลักว่าโหริยากลุ่มมิชาชีเอาวัตถุวัตถุดีคือเราโง่เป็นยังไงหัวฟุบาตัวไว้สูเป็นยังไงอามือสัตว์ขวาเอาวัตถุคือเราหลงไงอามือสายแยกคือเรามังโง่ไม่ยังคือแยกยาตันหนูแบยังไงอามือสัญญาฟุบาลีลาเป็นยังไงเธอแง่กุลาหนุกว่าแจ้งความได้มาแง่กุลากลุ่มมิชชี่ฟุบาเตมานี่แหละแต่ขวาที่เรียนมาสาแยกคอมมูนีนี่ขวาที่ลีลาไม่ยินได้ทุกฝรั่งงามนั่นตัวนั่นเนี่ยติดต่อพลังมันคือโทรศัพท์ว่านี่โทรพลังมันคือจวะมังงะชื่อว่าเฟซบุ๊กดงอยี่ไลน์ดงอติดต่อเราอีเมลว่านี่คือช่วยติดต่อพลังมันจะใช้งานที่แป้งมันยังแยกฟุบาความมุ่งมองมันยังคือนั่นนั่นหมาโอ้ก็แทนนั่นยี่ค่าธเนียนงอค่าดำเนินการที่มาคือก็แถวอู้เจ๊เฉยช่วยงานนู่นฟุบาโอ้มันยังคือฟุบากวนโนยักกุลาโนแจ้งควายรามาอยากกรุงไม่ใช่ชื่อกู้แต่มากระมาโอ้เป็นยังคือนั่นคือเบสยังไงชอบงาเจมันยาอันลี่ยังคือยาตันูยิบปองาทิ้งหาเป็นเสียทิ้งหาลาเป็นเสียงยังคือมาคือฐานจุดจ่าชอบงาทำไมยังคือตันูยิบปองามาสับเบอร์เฮกรุงไม่ใช่ชื่อเบอร์ตันูเป็นยังไงว่าทุกฝรั่งมังงาอันบอกให้ยาบอกว่าจนมาเห็นนุ่นตันที่ช่วยเฉกว่าไงเจ้าหน้าที่เป็นยังไงยี่ยี่ต้นสำคัญหันดาวว่าดาเป็นยังไงยี่มิวก็เลยแบบเป็นยังไงยี่ตำแหน่งกูมันทำไมเป็นยังไงว่าที่ดีแบบหลังอาวุธมียาสู้เฉกว่าไงเฉกว่าไงปีขวานั่นจะเฉียบปัจจุบันยังคือทำมาคือเครื่องมือสังอาบอกคือถ้ายูซาฟบอกคือตะโอ้งานยาหรือเดียคือถ้าเกิดงานทำไมยังคือกลุ่มมิจฉาชีพยาเป็นสิ่งงานมาทำมาปีมาที่ดีจันตัวอย่างงานที่นี่คือไงที่มาเฉยๆที่ถิ่นมาที่มาคืออาเมียชิมาเนี่ยคือถือว่าปิดมาจากอาก็คืออามาสังก็ไม่ใช่คือทุกอย่างสำนักงานตำรวจไซเบอร์ที่มาแจ้งตัวฝรั่งที่มาว่าเนี่ยแหน่ว่าอย่ายึดผิวที่มาโซประกาศแจ้งตัวยึดราชเงินอาชิบะคือยังว่าโซผู้เสียหายโดยเฉยไงเธอเอาท่านมาทรงอ่ะอีกทั้งคือเขาจะแจ้งอะไรบางอย่างคือเรื่องใกล้ตัวไงเรื่องประเทศดามังอะเอามาใส่เงินไปเหอะเอาอิสุโมะยาการศึกษาเมียจะสักแค่มาไปวิ่งไปเหอะมีอายุไปเหอะเอาเงินสดไงผู้บ่าวที่เดือดแต่มาคือที่เกิดมาจบ
做好做个很样很明，你不去说我托老师帮你 scan， 你叫忙我 scan 在，冇去做先啊。啊，特别我们家去阿么啥，我来做的小帮你 scan， 冇去在，冇去古鲁米查西尔要去贴寻个。啊，特别要我 QR code 个，他妈去又薄，下你去那个啊，又拉大你个，那来 scan 要寻个。比如侬把 scan 有我们家去个。เอาเอกธนาคารอายีสแกนโคตรสบายเลยกว่าจำนวนเงินตัวละเชิงไงเพราะว่าอันนี้อันนี้คือจะมางาเอตมองว่าหนูภาษาแกนบ้างนะกว่ายีหน้าข้อมูลวันเดียวเชิงไงวันนี้ปั้นแบบว่าข้อมูลตัววันเดียวเชิงไงเปิดข้อที่ชี้พอจีจงพัฒนาเป็นอย่างเหอะมาเหอะฐานยิงอ่ะทั้งแหล่ตัดสแกนยังไงผู้บังสนใจยังไงเอตมาเหอะก็จะมุ่งตัวชงไงมาสบายยากลุ่มชายชีพเออที่เชื่อว่านี้ยึดข้อมูลวรักวรักวรักรูรามังงาญาเคียวโคชายาวรักสแกนยามังงาหนูพายีไปกันในกวายีกวายีระบุว่าที่จะการเดียวเชียงแกเอาข้อมูลมาโจงวัดมังงาก็เราสแกนไปเฮยกวายีผู้บ่าธนาคารตัวแรกนี่จะการเชียงไงไปเฮยทำมังงาเชียงไงไอ้ที่พังก็เป็นยังเฮงอ่ะเอาตัวข้อมูลมาโจงเป็นยังเฮงอ่ะมาถ่ายยิงอ่ะถ่ายยิงอ่ะทำมาเฮงยาญากลุ่มมิชาเชียวรักว่าสแกนยามังงาทำมาเฮงอันตรายยะเอาตัวแพ้เอาชกเทลีปีบ้างงาทำมาก็จะเจียงอ่ะอาทิตย์แรกผมไม่ใช่ชกงานมาสักนั่นละงานมากกว่าทุกคนกันนั่งงานอาทิตย์แรกผมไม่ใช่ชกงานมาสักเห็นยี่ปะคือมาคือจำมุ่งจ้องงานคือเรื่องมิชาชีไงแกนคอร์เซนเตอร์ดวงเงาะแกนสแกมเมอร์เป็นไงทีนี้ก็ทีนี้คือก็มีอย่างเงินจำมังงานที่ก็จำมังงานอาทิตย์แรกผมคืองานมาคือจำมุ่งงานอาทิตย์สองคือนิชาปุ๊บเกอร์โรเบงงานว่ากูบอกเลยมีเฮียผู้ดูไงเนื้อมาถ่ายเองไงสุดท้ายไปถึงไงเอาข้อมูลสุดเตยงว่าผู้บอกสุดแล้วโอ้ว่าไงทำไมคือก็มีอย่างไงทำไมที่ได้แจ้งตัวช่างไงบอกคือชาวคนไปขวานาริชิปจุดต่อเหงไงมาคือจู่กระจายยิงกับกูยิงไงมีอันนี้ไม่ใช่คือถิ่นเฮียประเสริฐคือไม่ใช่ชีลิงไงทำไมคือทำไมปีมาช่างไงอาจจะเป็นอย่างไงมั้งซะมากกว่าแต่ความน่าชอบกว่าไง

อาวเชียวควาบังหามังกว่าเตฟลาสุลางาคือมโมเชียวบังหามาสับเบอร์อาวอาลีสุงโอดูจะบังหายีเวลายีเจอกุเลฮะดองาอธิบายงบมันยาเชียวควางาอามาสัตยาปอพอหรือมาแจ้งเตฟลังอาวมาสับอาวผ้าเหนืองโง่บังยังไงบางพื้นที่งาสิงการิตัวงูมันยามือหาคือเลี้ยมาติลิจวาปุรงาชาวงาเปียความมือหาคือพันเลี้ยงมันยังไงทำไมเอาที่อาจิเลคุยเคยจะส่วนงานวิวบ้าจะส่วนมันยังคืออามาเฮตัญญาจำฝาตั้งอ่ะไอ้ทำไมยังคือไอ้ที่พื้นที่มันยังคือยี่มีความเสียเฉยงาเปียความมือหาคือพันเลี้ยงมันยังไงที่อาจจะจำมาดูงาวิวบ้าขันยังคือลับชีส่วนใหญ่ยามากว่าอย่าละมังงาทำไมถึงกินนั่งอ่ะอามาสั่งงูมันยังจะภาคกลางทำไมยังคือน้ำทุ่ยมาคือเนี่ยคือแม่งการจอดชมงานจากกรุงเทพหรืองอนครปฐมจอดนครพนมจังหวัดนครปฐมเจที่จอดกรุงเทพเนี่ยคือหลายพื้นที่คืออามาสับเบอร์งาโหลมันเนี่ยคืออาจจะบูดามองงานทีเลยอันเป็นหลังงาโหลเสียหายมางานที่เนี่ยคือสวยล้ำเปิดสวยงาอาจจะเป็นอย่างคืออามาสับเอาในยุบแบบมังงูมันเนี่ยคืองาอย่าคือนายกรัฐมนตรีไงมาคือยังคือมาสัญญาคือต่างประเทศยังคือมาเกิดด้วยไม่ใช่ไงมาเกิดจีใช่ไงเอามาสั่งมันยังคือมาเกิดจอเทวภาคกลางไงจอน้ำตัวยังพอล้างยันทีลียีจอเยี่ยมมังยีแบบยังคือไงยีกูดีคือกว่าต่างประเทศยีนามาคือจอใช่ไงบ้างยังคือตัวเธอหนาแล้วไม่ใช่ไงทำมาสาวท่านเหมือนเคยหลายพื้นที่เคยทีเรืออาจจะยอมมาโดนไงเอาท่านเหมือนทีเรียจวามาทีเรียยี่เชื่อไงอาจจะเพราะว่านายกไม่เคยไงที่ว่าสู้มีไงเอานายกรัฐมนตรีไงมาเคยยังคือต่างประเทศยังไม่เคยเทินหนาอะไรไม่ใช่ไงมาสาวเคยท้าวสถานการณ์เอาท่านเหมือนเคยที่ปัญหาไงอาจจะยอมมาโดนคือมาทีเรียยี่จวามาคือยี่จวามาดูทีเรียมากิจไปเชียงงานมาคือถึงมางานอธิบายคือชาวงานมาสับก็คือจอภาคกลางไงอาจจะมาจะหลายพื้นที่จ้ะอธิบายคือภาษาไทยยาฮิปเพย์ที่มาจวงกันคือกว่าโซรับบริจาคยังมางานจอภาคกลางที่เรียกจ้ะเป็นอย่างคือผู้บ่าวจะมาคือจู่ไงอธิบายชาวงานมาคือเนี่ยคือแต่กับคนยิ่งกับใช้งานเป็นคนโนบริจาคไงฟิบูฮิปเพย์ที่เชื่อว่าจะมาพระอ้วคือไงจะมาแต่กับตัวยิ่งกับตัวสวยไงอาชีพที่เรียนแบงก์ก็เป็นอย่างคือมาสัญญาคือกลุ่มมิชาชีพไปคือเธออยากโชว์โอกาสไงเธอสถานการณ์มาสาจอภาคกลางไงเธอก็ที่ว่าถ้าบอกว่าอาจจะจบด้วยคือที่เรียนจ้าเป็นยังไงมาคือแต่ยจ้าเป็นยังไงผู้บ่าวจะมาจูงไงอาจจะคือจะสมาสูจะมาคือดวงงานชาวงานปีว่าฝัวปะอุปยังคืองานบางคือแต่กับกลุ่มยังกับเชียงงานมาสับปะกันยังคือกลุ่มมิชาเชื่อยาบัญชีปอฉันยังคือกว่าน้ำถ้วยยันตะปวยทะเลยจวงเป็นยังคือฝัวปะทะเลติดจะมาคือจวงเชียงงานบางคือแต่สมองานแต่มาในเชียงงูไม่ใช่ชาวงานมาสับปะยังคืออาวุมหันลิจอมยังไงมาคือด้วยคืองานอะไรตัวเยอะคืออาวุหลุดแล้วคือทะเลกับกลุ่มยังกับเชียงงานอาวุหลุดยังคือเจ้าก็รู้ปะเหงามาจะมาอยู่มาเหงาบ้านยิ่งสั่นนึกว่ามาก็ได้ปะเหงาหนูอยากพัดยิ่งไม่เหงามาจีก็จะเหามาโลละมาที่เลี้ยงสุกกุญญ์กับเชงาอะไรมาเบียนนั่นแหละปะเหงามีฉาบเลือดเหงาที่เหงาน้ำมันเบ็ดงอน้ำมันเกียร์งอตัวไฟหน้าไฟสูงกับกุญญ์กับเชงามาก็ยิ่งเหงาที่ยังว่าวที่ปัดน้ำฝนเหงาเปลี่ยนความเหงาก็ไปเรียบเหงาวก็ลมเชงาวันนี้น่าจะว่าอาจจะเฉลยมาคือกับแต่กับเชงาเปียกว่าสกิมาคือมือซากเลยบางยี่ยี่เห็นเนี่ยพักกุลบางเงาะอวบจะเชื่อบางคือเชื่อมน่าเชื่อไงอาจจะมือหันเลยบางหลุดเชื่อคืออันตรายยังไงบางคือขยี้ๆบางกับกุญยังไงเปียกว่าสกิมาคือกัวกาพักกุลเงาะไม่ยังไงเชื่อเชื่อมนะบางคืออามียี่ฉับปะเลงไงมาเก่งไงชกงานไม่คืออะไรเงาะคือยี่เฮาจะข้อดาวชกงานยี่เฮาจะข้อไงว่าคือข้าวมันยังคือเต้เก้เชื่อไงธรรมดาบางคือที่ที่เฮาบากกว่าพวกยังมั่งโน่แต่ละเนี่ยวันเล็กอ่ะมันยังจะเป็นความหัวเกิดดูสูโลที่มหาเลี้ยโลใช่ไหมคือยี่ที่ปัดน้ำฝนมาครับมันยังคืองานอวบโลคืออาจจะว่าโลมหาเลี้ยไม่หูมาโมไม่คือโลใช่ไหมงานมันก็จะเจอแต่กับกุญย์ก็ใช่งานอาทิตย์นี้ทางชมไปใช่ไงอวบที่โลมข้อเสือที่โรงงานอวบโลมข้อเสือก็มันยังคืองานแต่กระโดดไม่คืออวบโลแต่ละมันยังคือซาลีงอกโคตรงงานก็คือแต่ความหมาปลาเลือดจะสูดวงงานกับกูยังกับเชียงไงพี่ข้าวลมข้อสมาร์คยี่ยี่แห่งยี่กุเลเบยังไงอันตรายยังไงที่ก็ถือว่าเป็นคือว่ายี่ลมข้อสิงคือยี่จิ้วเบื่อมาง้อ
wa lom ko su uo ma su tu shinga za uo sir ba hu ma sa cha ba a sa bu ba hu nga ma kan ta la yang nga ba hu wo lo ma yu su nga ma za to ko yin ya hu ma yu ga te ga ka ku ni ga che ga shu nga a wo ga ma sa pa ga ta ngo pe ba ma dang ga sa a phu la ni wa lo yi kren di ni nga a tu cha ga ku ga ku bu nga te ma hu an ta la yang nga ba hu wo ma ji ga te nga lo ma yu ga te ma chu ga ku ni ga che nga a la ma yu ma na bà khờ xả ngọ à là mà biết là bà khờ xả bắn lên chỗ ngay mà người mà thì bị ma sát ngay bà khờ quá khờ đốt bà ngay mà thì bà khờ bảo được bảo phải giáo chuyện ngay thì mà cứ giáo chuyện ngay thì bà không biết ngay nên mình khá bị ma mà khờ thì liền rồi chỗ ngay bà khờ thì điều khoản một là khoản ngay nên này bà khờ số một khoản nhì chứ mới được đoạn ngay thì một là bà khờ nhì một khoản nhì sáu một bà tìm mà bà khờ ngay sư hà cả quốc gia khờ nhì một khoản nhì sáu một mà ลีโม่จ่ายเงาลีโม่ควายงอโม่ชกงาอาโบชกทาวิธีนานาจะสูงไงไรโซติสุระเฮคือโม่งาอะไรบ้างเฮนานาปีมาบ้างเฮอาทิตย์ละจงงาฮวาสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอ

0: พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
1: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
2: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุขเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
0: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แบตเตอรี่ทันแล้วไม่ได้สตาร์ทกลางน้ำนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ทำความสะอาดพรมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ช่างรณ์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถฟื้นคืนชีพรถสันดาปได้ส่วนรถ EV รถไฟฟ้าก็ทำเช่นเดียวกันครับก็คือในระบบในทางปฏิบัติก็คือต้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับแห้งสนิทก่อน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านเอกุลแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายและกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เกิดฝนตกหนักนะครับคุณผู้ฟังครับและเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็เกิดที่หนักสุดก็คือจังหวัดน่านนะครับก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับให้พี่น้องจังหวัดน่านนะครับก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วล่ะนะครับก็ยังไงก็ทางรายการเสียงจากคนพิการนะครับรวมถึงสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องภาคเหนือตอนบนทุกๆจังหวัดเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เขาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นนะครับในระหว่างวันที่17และ18สิงหาคม2569นะครับโดยมีนางสาวพฤษภาพรทองประสงค์นะครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมการบรรยายพิเศษนะครับเรื่องกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานนะครับโดยมีนางอัญชนากอมาลัยพันธ์นะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับในโครงการนะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อพิเศษนะครับในหัวข้ออิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับที่มีต่อสภาวะการและทิศทางการประกอบอาชีพของนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับและรวมถึงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เพลงนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อมาตรฐานคุณภาพเพลงนะครับการตลาดดนตรีดิจิทัลและการสร้างผลงานเพลงการสร้างรายได้นะครับและการบรรยายเรื่องเทคนิคการสร้างเพลงนะครับการโปรโมทเพลงโดยใช้ AI นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นให้กับสมาชิกนะครับเรื่องโครงการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นโครงการที่ทางสมาคมนั้นได้จัดขึ้นเมื่อวันที่17และ18ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยมีนายภารกรคำเดชนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับแหมอาจจะชื่ออาจจะคุ้นๆนะครับว่าคือใครนะครับเขาเป็นท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานหลายที่นะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งหลายตำแหน่งแล้วก็ได้รับงานเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่ภารกรคำเดชนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับก็เพื่อให้นักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้นะครับและมีการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลนะครับและรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ในการสร้างเพลงนะครับเรียบเรียงผลงานเพลงออกปกเพลงนะครับก็มีทั้งการโปรโมทเพลงอย่างครบวงจรนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับในการประกอบอาชีพสร้างรายได้นะครับและขยายโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับและสื่อสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนะครับตลอดระยะเวลาการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับการบรรยายและการปฏิบัติจริงนะครับจากผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีนะครับและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับสามารถสร้างผลงานต้นแบบของตนเองได้นะครับสามารถนำไปต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับโดยโครงการนี้นะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นกิจกรรมและโครงการดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยโครงการนี้เขาจัดขึ้นเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับโดยรุ่นที่1เขาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่โรงแรม Diamond Park Inn จังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้นะครับนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นี้นะครับมาสร้างผลงานเพลงมาเรียบเรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลงานเพลงคิดแนวเพลงนะครับรวมถึงการเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เราคุ้นชินกันในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกับกิจกรรมดีๆนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกับโครงการดีๆนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เขาสามารถพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับให้ขึ้นไปสู่มาตรฐานการสร้างผลงานเพลงนะครับโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

นะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

บทเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พลกรคำเดชนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตกุลแอะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พลกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคเพ พร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
5: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: กอกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะมีโคตินเพียบเลยนะมีโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ hey! พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ผู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นกระตุ้งคึกคักกันกูเตือ
6: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเนาะเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนาะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

สยามเจริญยิ่งโยกจางโลจางสยาม

Hello.

Hey, ina heo.

Oh,

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาวันที่ 29 กันยายน 2569 ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิการจิตตาโลรายงาน
4: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงอาหารสถานพยาบาลพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพโดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทาง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีและพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลวลิงหรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
4: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอเบดาเจ้า
2: โอเบชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
2: ตุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北夷种翁莫给豆沙给那王子台都提住啊到这北雪浪这了卢说豆沙弄到北海内蒙
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็เล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชาโมเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมองเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนอลอนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเดอสุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชังเจ้าสุนเจ้าหยี่รอชื่อสุนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

đầu nua, số tông chùa sang xua, hú tế chờ thai, đầu lũ xén tranh mày. Sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เสห์ฮาลุมงอีนูไปหาออจายังเซินจูไปหาเถาเสห์จื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเสห์เก่าเซียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเอ้ยอีเช้งเปล่าปัวช่างเจาะเจ้ากิโลเฮิร์ตดอยนัวมองย่อเป้ลุมมองสวดเราโชคกังนงเต่าย้อนทรงอีจงน่ะจุกตินิ่งจังสวดเราจัวนูวันอาทิตย์นูตีเน่งเก่าช่างรู้จัวลีนดูชงออฟเช้งจื้อปัว

か。妹へ国寄せろはれん。よとろよじれん。せぜんへ。

为我做，你家做爱你要在路领，要不路要几人，三人一。

em là tà ti nô ê nà lê ăn cho ê lù lệnh tư chăn đò hang gọt

0: lên à. Lệ ăn thơ ê lù lệnh dô á tư dô tơ tăng đồ dô lê cọ hà cú nô tê y đồ á tùa chô cô táo hô lù lệnh dô á tư
1: chuan chữ nua yếu mua y sang lù bao cho lù thẳng chua suốt lâu tàu bao hạ chun tàu cho chế lốt phai phá cứ mì mì mà cho nụ chữ bố hạ tà chữ bố của trắng tàu kế chế lù chẳng hò yếu ua chua mua sự chen tàu mà chào lê sang nua cú tàu mua cho nụ chữ bố tàu tàu tuôn thua tàu hà lê nua hạ tà cho tuôn hình lao tăng sư nua bù hạ tà trắng cho chế lốt phai phá mi mi cứ xử lê cho chế sám lo phai phá scooter phai phá mà phên trắng tẩu chuồn đầu chu kế chế lù nó hó mà chẳng hò yếu ua chua tao chạy kế bùa chua tao vì yêu hà ta cho nụ chứ bố hà ta chứ bố cho chế nữa trắng tẩu chua chu kế chế lù mừng sao chuồn đầu mừng sao chuồn đầu cho chế lù cho chế lốt bàn thu vì yêu hà ta cho chế nữa nó chế นื้อจางแก้งๆเห็นฮะโครงสร้างรอชื่อขอฮะชื่อต่างเลนดาวระบบเบรกเตเถากู้ชื่อเตามาตรฐาน5มามั่วเป็นสื่อคือฮาตายัวอ้วจัวมั่วความเสี่ยงคือยัวเจ้าเจ้าเตาหมายยัวอ้วจัวปวดจู้สาเตาหนอมาวิเลยหนัวจู้ใจปวดจื้อชื่อปุ๊กกว่าจอดใช้รถไฟฟ้ามีมีหนัวจังเต่าเต่าจู้เกจใช้ลู่ฮะจอดใช้หนัวนุ่ยเจนื้อเยอะจอดใช้คือชื่อเตาจดทะเบียนกว่าเจ้าเกเจ้าใจมาโยฮาตาก็จังเต่านุ่ยเจยจอมรั่วชื่อเข้าเลยอีหวังบ่าฮะชื่อต่างเล่นเต่าโยฮาตาอยู่จังเต่าเอ็มอ้วจั่วรัวหรือตู้เต่าใจเกปวดจั่วฮะนุ่ยเจกู้ยจาวมรัวเล่นเดาจื้อเช้งบาจูอ้อหวังบาฮะหาเจงยัวเจ้าเก้าจื้อเข้าเลยอีชงฮะมาวิเล่นเดายัวเตาเจงฟังเนอะเอ็มว่าจะรูถังอ้วเก็บเป้าเลยนัวจัวสุดเล่าเตาเป้าเลยนัว

ักช่างตอนเดาลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กือยอดส่วนเดาช้างเผือกตังชื่อนัวเตาย้ายมังยอดส่วนเดาจู้กี้ต่อกั้งลู่เฉิงเดาโรงเรียนปริ้นจู้กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทนุ่งอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินจั่วยอดชิบุกั้งกีนเดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เดาตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อเฮียงลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

0: จอดที่เน่งอวนเหยียดถั่วตู้ตุนอยอดจอดที่เน่งรงลีจาน้องนอกุยลอเคียจอจอดที่เน่งนอยอก็เจ้าถั่วลอก็เทลิชิชีเทลิชิบอลตาตูเชียตอจอดที่เน่งนอหอยอก็ตุเข่งหอยอตุที่เน่งอวนเหยียดมูถั่วตู้ตุนอลอก็เทลิเป้าไหเตียก็ตุเข่งรงลีจายอก็เหยียดเหยียดถั่วลีตูก็รู้เน่งยอเท้ากาจอดุนดีรงลีจาจอดที่เน่งเหยียดถั่วตูอู้ตูนอตามูลีขอที่อีเหลยย่อจอดที่เน่งอัวยิ่งชิมัวเจ้าเก๋รงเชียย่อจะเห่าเลยรู้เน่งลีเหลยยิ่งย่อเธอเจ้าเก๋ยัวเชียตามูลีซื้อย่อลินได้เหลยเท่าเลยป่ออีตูที่เน่งอัวมัวรู้เน่งรงเจ้าเก๋รงเชียเหลยย่อมูถั่วเหลยย่อมูจู้ก่อชิมัวเจ้าเก๋รงเชียเท่าเลยมุนจีจอดที่เน่งอัวมัวเจ้าเก๋ยัวเชียเราเหลยยี่หัวมูถั่วมูจู้ก่อเก๋ชาก็ยัวเชียชาเหลยก็เลยป่อตาวเฮียเตียแล้วมันจะเก๋จงเชียมีสีตัวขอที่อ้อจอดที่เน่งนอย่อจอดที่เน่งอัวย้อนรอจะเก๋ขี้งงเก่าซื้อหอบเลยลูเชียลูเปล่าจงเก่าจู้เต้าอัวเหล่าเหล่าตุเข่งตามูลีเลยป่อชีเต้าอีตุที่เน่งอัวมั่วอีอาได้ชีจงลีเลยโยมูขี้เลยโยมูถั่วเลยป่อชีเต้าอีตุที่เน่งอัวอัวอีอาได้ชีอยู่เก๋ลีเลยโยมูขี้โยมูเจ๋ยโยมูจูนสีจะเก๋ขี้ยิ่งย้อนรอจะที่เน่งอัวถั่วหรือเล่งหรือตูตามูลีซื้อก็เป๊ะปอเต้าเทียงกาเชื้อไฮเตียเหล่าตุเข่งเหล่ายิ่งเหล่าเลยตุเข่งส่วนน้องลีขอที่เป๊ะจอดที่เน่งอวมุดถั่วเน่งตามุลีย่อจอดที่เน่งอวนือตุเข่งนือปอไฮเตียนือชิม่วงเกดาชิลีเน่งสาไฮเตียจอดที่เน่งอวเหนียมุดถั่วตุอู้ตุนอย่อจอดที่เน่งอวเฉ่งเจงย่อจอดที่เน่งอวเป้เหล่าเลยเก่งเก่งเหล่ามุ่งมวยเหนียมุ่งเสียเหล่าเอเหล่าที่ลิชาชิตาวอยู่ขอเจงเตียเลยชิย่อเหล่าย่อจอดที่เน่งอวชิม่วงเกลีเหล่าปอไฮเตียเลยตุเข่งชิม่วงเกลีเหล่าย่อมุดถั่วตุอู้ตุนอย่อจู้ตุอู้ตุนอก่อนเนื้อเตชาเหล่าเลยย่ออีหยางเก่าเหล่าซื้อมาเลยที่ลิจงเชียเหล่าที่ลิปอตาวไฮเตียเลยตุเข่งม่วงเกมินจีตัวอีตุที่หนึ่งตัวอยู่เกมูจู้เตี้ยมูถั่วเตี้ยก่อนหรือตูที่เรียกขวายเดียร์เลนเจเลยที่รีปอให้เดียร์เลยตูเข่งม่วงเก๋มินจีตัวดาวลินดาลายขอที่เปล่าจอดที่เน่งอวนเหยียบมุดถั่วเน่งย่อจอดที่เน่งอวดชีมั่วอีลูหอบเพียดจีย้อนก็เห่าเลยรู้เน่งลีเลยย่อมั่วหายยงหยีชีมั่วเห่าหรืออัวแล้วเจ้าเห่าหรือเจโจย่อมุดถั่วตูตูนอมูใช้ตูเปรู้เน่งมูใช้ตูต่อรู้เน่งยิ่งเป้าชัวเล่งชัวตูรู้เน่งลีแต่ชีเลยรู้เน่งเลยชีเป้าลีปอหรือตูมาเจ้าเจชับเปล่าได้ชิลลุเน่งและชิเป้าสีคอลียอดจอดที่เน่งอวดชิมัวหอเพียชิมัวเฮาหรืออัวยอดจะเฮาและลุเน่งขอที่ชี้จอดที่เน่งอวดเหยียดถั่วเน่งยอดจอดที่เน่งอวดหนึ่งตุเข่งมัวเจ้าเกศาลุเชียลุเปล่าชิรงแล้วยังมัวเจ้าเกศาเพตามุลีซื้อยอดลินดาลาหนึ่งเทลิมูใช้ตุอู้ตุนออย่าตื้อยอดละอวดรงหลอนหนึ่งมูใช้ขอเพยอดเจ้ามุถั่วยอดละอวดชิรงหลอนสีอย่าเพอย่าชิรงก็จะติ่งอัวละอัวหยวกเกนแล้วก็เลยตุเข่งหยีหัวเพชักกูหรือถ้าต่อเคียนหรือตุเข่งจงก็ได้เอียอวนหรือเคียตัวเน่ให้เตียนหรือจงลิจ่าซื้อหนึ่งมุดถั่วตุเป้ตุนราเจ้าลินิซอกเกสาเพเจ้าลินิลูเชียลูเปล่าอวนในสาเพซื้อดาวลินดาแหละขอเกิ้งเกาจอดที่เน่งอวนในตุเข่งเหยียเหยียมุดถั่วตุตุนอย่อจอดที่เน่งอวยิ่งชิมวนน้องโยมวนเนียยิ่งย่อจอดที่เน่งอวชิมวนน้องโยว่าเม่งเตาวิลิจากัวหาลินออีตุที่เน่งย่อก็ชิก็ลุชิหามูจอดตุอุตุนอลุเน่งย้อนทศเกสาเพย้อนทศเกขี้ย้อนทศเกยัวเชียซื้อมูถั่วตุอุตุนอก็อวจามั่วอีลุเชียลุเปล่ามั่วอีลุชิหาตื้อมูเจ้าก็จะเกมบ่าวชัวมูเจ้าลุเน่งรงอวก้อนชาก็จัวมูใช้และลุเน่งซื้อเอกก็ลุเน่งเนก็อยู่อลิจ่าเจ้าย่อลินดาเหล่ายิ่งฉิมวนน้องให้เตียจอดที่เน่งถั่วเน่งอยู่มวนเนียวะเมงเตาย่อก็หอเจ้าอีจอดที่เน่งตื้อถั่วหลอกก็ก็ต่อเตาเทียงกาเชียให้เตียเหล่าตุเข่งเหล่ายิ่งเฉารู้เจ้าเหล่าเหล่ายิ่งย้อนเดินรู้เน่งยัวเชียตามุลีปอดเลยตุเข่งฉิมวนเกย้อนเดินจอกเก๋ขี้จงก็จู้ตายอวนเหล่าเลยตุเข่งตาลีเหล่ายิ่งฉิมวนได้ฉิอวลีย่อลินดาเหล่าอยู่ซ้อมมุมเบาเตา 但是有风光朦胧，着着的冷，我年年脱冷的，个女打到那路冷，我年月时啊打到那路冷，我起打到那路就打，我老女从农村么，个女木到路冷中，见女人抱黑的啊，做给脱，只莫个好的只老，好一度轻了有日子，从包打着老，要个木包打着老，个木啊都写着老，就一度轻路冷，有脚了家天呀，好个好呀，都的冷，我年年脱。ตัวอู้ตัวนอหลอกก็เป้าให้เตียหนึ่งจีป้าจงก็รู้เน่งรงหนึ่งจีป้าก็ม่วงเกตัวหนึ่งจีป้าก็มุจเกรงเชียตัวชื่อเซ็งก็รู้เน่งอยู่เท้ากาจู่จู่รงก็จะเกะวัวก็ยีถั่วแล้วก็เต้ามุดก็ขอจองดูจู่จู่ก็รู้เน่งปงกาจู่จู่ละซื้อที่สาเอ็นซีคอยอยู่ตัวเข่งควรหรือตูเทียสุดสัวอยากก็หายเต่าเนี่ยก็ลูกขอนยาวยอดหยอดลูกเพซื้อเอกก็อุจามัวลูกเน่งรงเต่าสุดสัวอยากเต่าเนี่ยก็เจ้าเกศาจุยอยากเพวอย่างมุดถั่วตูตูนอก็หลายมัวเจ้าเกตูเชียนัวเชียซื้อเอกก็ลูกเน่งอุจาหยอดรงเต่ายอดลินดาเอ็นซีคอยอยู่ตัวเข่งน้องนอฮาจึงชิดเต่าลีน่ากูถอเช้าเชียเราชวนเล่นสตูได้น้องกูยาชีเสงว่าเคลุยเจมัว
1: อีจงน่ะจึกตินิ่งจางสวดเล่ารู้ชื่อเหอกูตื้อยัวตังเล่าเจกูจวมัวดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่จะรู้เศร้าเบาเลนหัวเหล่าซื้อเอเป้หมังจะกังรู้ซึ้งซื้อกลัวจวนดักดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่เท่าเซินจูรู้ชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเท่ายังจองดูรู้ชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งอวดจองดาวจัวสวดเล่ากูรูปังจัวช่องกางดูสูต้องจัวฮาลูมองดาลูเสียงแจ้งใหม่เป้หมากจอกังลูซึ่งจืดกลัวสวดเล่าย่อจอง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายยอต้มมือ
5: ลองเพลงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจอบยอบคอลุ
8: อาเชื่อเฮอทีเลียเลงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลวเอาเก่งเรา
11: ดอปูแบบปากกันยอโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตรเมตรบา092 246 8579เซทอบโบลอ

No, de un mucho peor, doble web, mga pati, pupi, pradognata po, peor, prakulu, prakanyo, co, gano, lurkana, vitiuculilo, co, jote, ve, ki, me, so, voto, chiang mai, de toña ino, ya, josapi, summer, chalum, tri, wong chai, heke, toko, bu, pove, po, dila, lola, com, muche, go, hano, mugo, co, pada, quinari, letilu, anari, de chi, mu, halo, pada, hunari, tilenuinari,ก็มือนี่ล่ะเนาะเดี๋ยวผู้พ่อแม่พ่อขนาดวิทยุเซตบลูแลกโลนะดิสเลอร์ AM ตัวโทรลุยกับยานนี่ชื่อคือกิโลเฮิร์ตเนาะดิสเลอร์มึงอะพัตตีพืชพิบวันละคิลเลอร์เลอย้อนหนึ่งเลิกขนาดเวดาแลมและชีแลนเลิกคืนแลนและชีคนหน้าปูบากกะและชอบวิทยุเดี๋ยวขนาดเวดาเซทอมโบล่ะเนาะเดี๋ยวมันไม่เลิกว่าดูถอดซอลคิดเนาะดิสเลอร์พอดีพอซาดูถอดซอลขนาดเซตบลูแลกโลเนาะขนาดดิสเลอร์Facebook ปู่เซเจและแกเราสากลมอสกอตยาเนาะจะมี Facebook เนี่ยจะมีแล้วจะมีเนาะก่อนเนี่ยเหรอเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะไม่ได้มีบาทแล้วคือก็น่าเลิศเพจ1476กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเซเจเนาะโอดิเดคาริเลิฟเว็บไซต์ดิสโซลสวทเชียงใหม่เนาะนั่นแหละคือกว่าเลิศ Google ปู่เนี่ยโอ้เหรอเนาะเมื่อกว่าเลิศคอมพิวเตอร์ป่วนตาแล้วนึกในทีเราเมื่อกี้ปู่ก็เปิดทวดาซิโซโดเนาะเมื่อกว่าแล้วโทรศัพท์มือถือละซอแค่นี้เนาะดิสเลอร์เพื่อเก็ตโดซาเดเจนี่ดื้อกว่าเซดอได้จากคอลเลอร์คอมพิวเตอร์ดอเจได้จากคอลเลอร์โน้ตบุ๊กดอเจเนาะอีกคาเดเปเตคือดับปูแวลเลอร์บาสุบาซาเกอร์กันหนาเปิดกันลือเนาะเดี๋ยวแล้วกันหนาเราเจอตาสุมือซ้ำมือตาสวีซัดช่วยเราเจอเนาะเซโลเปิดกันแลตากระจวนตาตะกุบากูเซตาละแก็บลึกแก็บโผล่เล่นนึกก่อนเนาะกันหนาเนาะตาสวีเราเจอ

de allo de agumo se ko ne me osi ratle sitle na ke chon ne ne ke chwe si no ko tu me le ne me chwe a ke ke bat thi bat do ge ne ta umu te ble le acha bagaga ke illo lo sa de apo amma ke du o tho ta te mu te pha le de le lo pu เกมมาถอกันเด็กก็มาพี่ตามาตาได้ตึมมือเลอะบาเตอร์กาตื้อเลอะชมมือโชเกะบาเกตัดชาอากอวดาเลอะโรคตับแข็งดิสอลเลปัสโซโชเนเรโรคเลือดออกในกระเพาะอะคอมโยเลอะปะเกือบพือปุลโลโอปะสุยแฮปุลโลขีทอโบบาเตอร์กาตูดาป้อนเนเลบาซัดเพนนอตาตัวทีละสัตว์บาฮัดดอนลดดอนเดดอนมอตตือมอตอกาดบัดที่บัดโดตื้อเลออาซิโจเนโอเจตัดเป็นหล่อเลือเป็นแม่ฮิพัดโดบากากาออซีวีวอกคอนเนพุสินอโคสัตชาตามุบวอซาโคเปอร์คาตะเกือตัดเคลียซาบากากาฮึบพลูฮึบเพชาอันนี้เรียกก็เตอร์เลวก็สีสระเละเทะเมื่อเลิกก็สีสระเตจูเนตเลกุนาก็หนาดอกกว่าเลิกก็สีสระอัตตากโตหนอเมตเมบาโทรศัพท์ปอดจะสีกว่าตลอดตีลอดแชะเลิกเบอร์โทรศัพท์1323

นี่จะแหลอักขอทิกขอโลเนอาแฮปเปิดถอไว้ดะเต็มลื้อเลออัดโลเป็นแต่งุนาอัดโดเตอร์ตมีงานเลือดเกลือสิเตวดาสามินิออซีเนตาสุกแพ้ซากพอโอเลสซากอตาสุมือซ้ำมือโอเลสซากอซาเก

เอออสิเควกึกเวตือเลจเวสีเนหนอคิมีตมีสีเนอัจจุโอกัมมิอรระอะเลมะหะกอเลปะขุนนูและฉอดแชเห็นเมลปะสีเปิดทีจีและจีเกวดาเลอัดเซนอดอเลอัลลอตาตมีมีตาตจัจจามาเวดาบูมาเวดาเซบากากาเตเวดามินิออสีเดมาตาเซก็มีเซมีตมีบากก็คือเลตลอดตัดและเลปะสู้ออกเมื่อออกปะตาอุมูโอเดโปงมอสก็เลอัจเวสีปะตาชมโมอราเมเกลาลุลอนิแฮกิออเกลสีดูทอประเสริฐภายในจเวสีเซตาเสริฐภายอีปะเตอุนาอันโดเมเมตโมสิญาสารานอดอีโทรศัพท์อดจัสิกว่าเลือเบอร์โทรศัพท์1323เตอร์เซอร์คีเซอร์ตาเชื่อกต่อคิชิลวินนารีอะต่อปูเนเซเจปัจเจสีเนอมาซาดิจลอนิสีญาบัตเตอร์กากาเตเวดาสัตเตจุเอสาอลาปูบลอปูบลอเตเตกุน

วอคอตะมูออสัตเจมือถูคาตะมูออสัตเจมือฮัลลอตะมูออสัตเจอันนี้เนคอมโยเลบาดบาหรือเจซีลีขี้มีตะมีปัดเจ้านอกอบามูเนอัตโอเวดาโอตเซบาตะนีตะนีเนกบาออบาตะราบาเดกบาเมกบาออบาเลอัจราจื้อกันเนาะขอกันเนาะคนนู่ฮากอเตตาโตตาพอเชิบกาตะปอบาอัลลอบาบากากาตื้อเลอะอบาตัชาเลเมเฮลอชอดาเวเมเฮเลอะกอเวดาตับแข็งอะคอมโยเลปัสสุโชเนนออันนี้เนี่ยคอมโยเลจูแวะมุนนอลีบาชาจึกเตะกินาดโดชีชีหลอเนเมตะโมสิญาซาร้านอดออีโทรศัพท์และตือเลอเบอร์โทรศัพท์1323เอเซคีเซคิชิลินารีอัตอปูเซเจซีอัจจุเนอัลลอปลีดิจาลอจะกะแตกนาแพเลอักระอับบาตือเมเลอเนมิออบาซีบลอเนอักแลมาฮากุฮากอนึกขุนนุกขบเลตาชมโมตบาอัลลอบานึกแลตาเกตาตาบาที่บาดโดเนอาโอทอนย่อเลนุกอตึบบาเนียตอบาคือเกดือโอทอไตลอดโชเกตาล้อมมือล้อพ้าโทลอซัดต่อลอดซาแกถอดเกตไตลอดโชเกไม่เมียนแล้วกับพมมือเนไม่ออซิรารานาเกชอนเนและบาที่บาดโดบาเลิกอัดเดอร์ลอดเจตึบบาเนียตอบาบาตาชาเมเฮบาก็คือเลิกอาสนับกาปะกอเลือกมะเร็งเต้านมเซนย้อนอดอปกาเลือกตัวอเวดาบาบาตึกากาเมสซาลานีอโพโอตาเดอักยาบาร์ปอกีบาบากากาฮัดดูโอทอตากิตากิฮะออกุเกตาเมเวดาเลืออาเทียซีตาพิตามาดัตมาเลือกบาฮะออกุเนเกปะกาเคอะตาเคตาคอออกคือปากาเคิร์ตลวดเจดิสอลเลกนินและคือเปอออซีอามาซาเลดีอีซีเนียจูโอรานอดอลเลอร์เปเตกนามุคอนเนมาจาเดอร์เปเตตเลือติจอบาอาเกกเตอร์ก็บาสัวเมื่อตาอมูเลอร์ตาเป็นหลอดเป็นดอซานอนเมบาสุบาซาออจัสซิกว่าตากุบากุเซเลอร์อารานอดออีโทรศัพท์แลกอเบอร์โทรศัพท์1323เตอร์เซอร์คีเซอร์ตาเชิญต่อคีชินวินารีอัตอปูเซเจปรันเลออาอุบุนาเมจเวซีโมเนซากมาเกดิจลอปรันเลออาอุบุนาเมจเวซีเนเนกบาตุทีลอเกดันเนซาปรันเลออาเจซีเนเนตโตโตเตปอกอลอบาดินาโคเนนกบาคอโพลนกบานาเปอร์เวออตบาวูลออตบาอุปแพออตบามาปีทออัสซาบาตโดโตโจเลตากะยอกะยออัตโตทิลาซาเมบาตบบลอแตจูเนตแลเฮเมเลอากอกิลซีเฮเมเลอากวาเชลอกิเลอัตาอุชูโอเคลเมเซเมบาเลกเวอเลตาชาฮีอัลลอดิซอลากอเวดาศูนย์บำบัดยาเสพติดเสเจอาเกกเตอร์นเมฟราเลิร์นอุบัวเนนกบะเฮชูดอเจออาเรียบาดิโซเลอากกอซิตาติเลอันเนตากุบากุเซเศรษฐาอีตาเตจูเนตและเศรษฐาอีชมโมเลอาเกบลูเลนกอตราบาเดอร์กเกบลูจราเมตเมบะโทรศัพท์โอจาซิกว่าตาลอตีลอแชและเบอร์โทรศัพท์1323เตอร์เซอร์คีเซอร์คิชิลวินารีอะตอ

0: No, the double web brado kena ta po pe pra kele pra kenyo ko ra ta de niya de chomo le ne kene ba ta ku ba ku se ne kene ba ta la ke blue ke pro le ne ko no la cha da ve le ta su mu sa mu no le pu po ve po ba su ba sa ra ke te la te te le ta so vi sa che te le lu po ta po no ni la di la de ki blue na ko ga le ne ke ne pe se ko ตนี่ไงเนาะเดชั่วโมงแต่เชื่อตอนเลือกอุบเลกีตัวปอสีเลบาเปิดกึบบะหลอบพาเราซาเดอเปิดกึบเลกีเลือหรือโพธาโพเลวดาตัดตือแต่เชื่อตอนเลือเนาะเดอโอชูเทเบมุสพีเนาะปูแพะตาชุดตาชาชั่วโมงตาแรกเนาะเดกนี่บาตาแรกก็กันเนาะตาบลือ
1: ทาเล่นเดนอนนั่นแหละ
2: มาชาตรูละหมาเลโซ
1: เอออะคอมโยเลนี่แหละเ
2: ดนี่จะสอชอดอกระบาดชื่อตัวน้องอะไรวะล่ะ
1: มี
2: เอาว่าพอมือเราพอเราเจ้ารีโคเอเดเพคือมาหล่อได้พอได้ชื่อบือแต่มันหล่อแล้วโดนหล่อแล้วโดนจ
1: ีเออนี่เนี่ยยังบอก
2: กูรอทัน
1: มีอันนี้นะพันดีบุคูได้ให้เข้าว่าเออแต่ปรากฏเมื่อนั้นก็หรือโพธาโพดอกหรือโพธาโพแต่ถ้าบังคับได้เลยนี่หล่ออีกค่ะแต่เมื่อได้ไปอังกฤษจ้ะเตะเนาะแล้วนั่นก็อันหรือโพธาโพเนี่ยโอริจิมาจากเฮลกาดิซาเดอปอดอคันนี่ดาราซาตาหรือพุทธาพจน์อุเบดามีกู้หมด
2: มีกู
1: ้โอเคทักขึ้นรอเออเดี๋ยวต้องเลยจะเจาะปากอ่ะ
2: เอาขอทัน
1: เนี่ยเออแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะได้เออโอดิเตีย
2: โอไม่เนี่ย
1: เออเดี๋ยวนี้โคเดี๋ยวนี้ยาได้แก้มือนี้มือซาละเกย์ไอ้ขาดเพิ่งเล็กขึ้นหนักเกย์ดอพัตติบุคัวเนาะพัตติบุคัวกันเลยน่าโอ้เลอะแม่แต่ขี้ตำบลอะไรกันเนี่ย
2: ดอยแก้ว
1: ดอยแก้วนี่เนาะอำเภอจอดตัวปู
2: เ
1: วกิมแม่แล้วก็น่ะ
2: เราไปทราบว่าเราพูดทะเลาะแล้วนอนโดนอะไรไม่รับกันหนักเมื่อย
1: อ่ะปัญญาซะปัญญาเรื่องยังขออ่านเลยอือลาใช่ไ
2: หมอ่านมาตั้งอีหลังไปแต่ปัญญาตั้งปัญญาใช่หรอมาเปล่าภาษีเนาะ
1: เออมาเปล่าได้ไหม

0: แต่ตัวโดนเนาะแต่ตัวโดนเนี่ยบางครั้งนะเนี่ยบางครั้งแล้วผมมือได้พอควาสิอ๋อพอมือได้พอควาอันเราพอมือได้พอควาเนี่ยปัญหาที่ปวดใจเราแล้วผมมือเราเริ่มเดือดร้อนหรอเออมันเทศสอบอันนั้นก็จะแค่นี้เราดูอ่ะพอมือในมาตรร้านนั่นเราพอควาค่อยเอ๊ะดิฉันเลยไปถีแล้วไปกวาดนี่เนาะมาจากเดี๋ยวดิฉันเลยตัดชมโม
1: เนี่ยตาชมโมเนี่ยเดี๋ยวตาชมโมนี่เนี่ยพอควาในมาตรร้านนั่นเราพอมือสบายใจได้คันสักเต็มแล้วบักคาเลยตากระโตโดนเนาะ
2: บักคาเต่าโตโด
1: บักคาแล้วพอมือแล้วพอควาเลยแต่แล้วแต่กูแล้วขอทีนี้เป็นแม่สามเมื่อกว่าเราท่านเนี่ยแล้วจะมีเจ้าคุณแม่เล่นเนี่ยนอนเนี่ยกว่าเราเนี่ยกว่าพาเราสาวเจ้าเดี๋ยวสักแล้วจะนอนแก่ละแก่พอมือพอมือโอ้เลื่อนเลื่อนหล่ออันนี้ก็ตัวโผล่โด
2: แกพกความแล้วแต่ตะโกดาวก็ปลายีตาลูตาเล่นแต่อุปชาตะโกดาวก็มึงคิดมันนะแกพกความในป้อตาราบกุฎานี่ระมึงคิดมันนะหมดโซ่ได้ไว้ไปแค่เลอะแต่ผมมือนาตาลูตัวตาโผล่โดบ่าบางแต่ผมมือเนี่ยแต่พกความเลยแต่หล่อซะอันนั้นเนี่ยผมมือเนี่ยแต่ว่าตำรวจไม่ถอดได้ไม่ถอดหลอกดีท่านเลยผมมือก็จะเชี่ยตลอดหลอกพกความเลยก็ว่าอันนี้สบายเด้อ
1: พอมือแล้วเนี่ยเรื่องผมมาสั่นหลอนคือกว่าสิเนาะอันนั้นสปรองมากกว่าแล้วหมอป่าอ่ะเพื่อป่ามากกว่าหลอนสาสพิคอจากเขาเลยอันดมนเราป่าอันเวลาปวดแล้วพอมือเนี่ยตัวเราทำมิกุอ่อนนัวเพื่อมือขี้มันนะจะมีแต่ผมไม่พัฒนาสาสก็มาผลิตสก็มาก้อนดีกว่าตัวเราป้าเชื่อตัวเราป้ามีมิกชื่อบุพพอมันขี้เหมือนน้ำข้นข้นเลยป้าเชื่อป้ามีพอควาดอะไรชี้ตลอดเราพอมือก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยสั่นหลอน
2: อันนี้ก็ไม่ถอดได้ถอดเราถอดต้องมาถอดเนี่ยแต่พอมือถอดก็พอมือก็จะชี้ตลอดเราพอควาพอเชื่อพอมีตัวเราพอเชื่อพอมีแล้วพอมือนี่แควเราแล้วหลอดตัวหลอดเมียบุชื่อเมียพอเนี่ยพอควาเราก็จะชี้ตลอดเราพอมือเราเทศสอดนี้เทศสอดหรอไม่ไม่เนี่ยมาเลยมาดิมาดิแล้วไม่เนี่ยดิบาคาเลอร์ปอเล็บเลยหรอปอเล็บเลยได้ไหมใช่ไหมบาคาเลอร์ปาพอมือพอควา
1: อันเลือกโผล่ได้โอเวอร์ดาเทศสอบถูกเทศสอบผมมือเทศสอบผมมือเดินเราไม่มีปัจจัยปัจจัยเลยสิ่งที่สมองเพราะฉะนั้นเราได้เปิดเลยไม่ไม่ได้กิโลกิโลที่เทศสอบมาสาจานี่คาเบเตอร์เขาบังคับผมเลยเปิดปัจจัยปัจจัยปานครับปัจจัยปานเนี่ยเราจะปัจจัยปานเนี่ยผมมือไม่ชกเก็บผมความไม่ชกเก็บเนี่ยเนี่ยเราแต่ว่าการเราจะดีดังกันเราบุบบ่อนเนี่ยมาเนี่ยก็บ่ามันเลือกเป็นหน้าเผา
2: มันหนาพาเลยก็ช็อตไม่พอบ่ต่อเข้าไปได้กี่ชื่อแล้วก็แบบกันละอ๋อก็แบบกันละทุกผาได้แล้วก็เสียก็ช็อตเองนั่นแหละต่อยนี่เราเล็กขี้ละผมมือโชกี้เนาะโชกี้การดอดบุบละทุกเราก็ดอดบุบละก็หลอดบุบละกี่ชื่อบุบละมาแต่ลุตลาดบุบละแล้วสิกว่าซาเล่ก็ได้แล้วก็วีเนี่ย
0: เออแล้วบัตรแล้วกว่าซาเล่วีแล้วยังขอบัตรเต้ไปด่าพอเล็บเลยเนี่ยวีกว่าแต่เส้นได้หมด
1: กว่าแต่เส้นบัตรใช้ค่าได้แล้วก็หนาแล้วก็ได้แล้วเนาะ
2: ในมาได้ฮะในกว่าเราทะเลวีแล้วอ้าวมาทะเลจะเละสะพมเงินไม่ชกเก็บพัดเลยมาปูนมาเรื่องกี่ชิ้นเลยกี่ก็กระไรก็ยังบ้านนู้นว่ะเอาไปแล้วอ๋อทำมาเนี่ยคุณเนี่ยเล่นดอกไม้เนี่ยห้างพันอย่างหัวไม้ห้างพันอย่างแต่แกเล่นจะจบปะด่าแต่ละหนูอ๋อไอ้แกจบปะด่าตัวเล่นจะเตะก่อนเลยเหรอเตะก็จบปะเขาเนี่ยอ๋อเตะก็จบปะเขาเนี่ยเตะก็จบปะคุณเนี่ยดอกไม้ห้างพันอย่างหัวไม้ห้างพันอย่างอ๋อบ้ามาอันนี้ความเยอะเลย
1: ก็ปะบาตตัวดัวเลยดินในจ่าจอปาจ่ะเออแต่เลยต้องเบียร์เสียเนี่ยพอแจกเมื่อเนี่ยเสียโคตรเชิดเราพอแจกเมื่ออะโคแจกเมื่อมีแจกเมื่อในเราเวลาคุกคุดว่าเชิดเราดิคุกคุดว่าเชิดเราเล่าเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเออ
0: จอปาคือเก๊กขู่ไว้ดันเนาะเออเก๊กขู่คุกคุกขู่ไว้ดันเด้อว่าเชิดเรา
1: แต่เชิดเราเนาะขอเชิดเราเนาะขอมาได้จ้ะในเราเลยคิดแต่มาเสียเนี่ยแกจอปาเนาะขออย่างนั้นดินนี้เนาะอ่ะสะปัดเดี๋ยวหรอ
2: แล้วจะแก้เจ้าป่าเจ้าป่าแล้วแต่สัญญาสัญญาต้องเหลือเจ้าก็ชอบขอรื้อป่าทุกฝ่ายเสร็จมาเสร็จมาจะแก้เจ้าป่าแล้วสัญญาเหลือเปล่ามาฉันก็มาเตยยาจีคือในปอดเราก็เพื่อเนี่ยเจ้าเนี่ยคิมีเนี่ยชีคัดตีความลาหรออ่ะนี่ไม่เตยวันนี้คุณเนี่ยเริ่มมาแล้วคุกคุกเสือคุณเป็นนั่นคุณรู้เปล่าเลยเนี่ยเราเล็กขีดาก็ไม่ชกเกี้ยชักเกี้ยเนี่ยเพื่อนหนาต้องบอกมาเลยก็ชอบต้องบอกด้อยคอเลยว่ะอ๋อมาตื่นเสื้อ
0: ดูก็เตือนทอนเราสุดหลับอ่ะแต่ใครว่ามาได้หมดหรือเปล่ามาได้สอนเรามาแก้กันเรามาทะลุตลาดดูก็เตือนทอนเนี่ยเราสุดหลับอ่ะนี่ใช่หนึ่งเรามาเราหรอ เออตาดิเนี่ย
2: ตีลึกมาเล่นกันในจอเดอร์ปอดด็อกกับเพื่อน
0: ปอดด็อกกับเพื่อนกันในจอ
2: เออ
0: ตากันในดาคืนเนี่ยพอเล่นฟลอร์ดเล่นเสียงมันนี่เลยบอกปอดด็อกเท่าแล้วตาคุกดีได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวัน
3: วันกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการจำนวนยืดไป2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการ ชื่อมข้อมูลและระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสและหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
6: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30 นิ้วแล้ว12 เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8 เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
7: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6 ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6 ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชน

0: ส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 ซมรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500 มมเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชา

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ต ั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบาน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานมะขามป้อมโพธิและพุทธาทั้งมะพร้าวทองไซมะขวิดมะสางหวานและมะเดื่ออีกทั้งผลไม้นานาพันธุ์ออกลูกสุกแดงปลั่งอยู่เรียดินไม่ไกลจากอาสมมีสระโบกขรณีน่ารื่นรมย์เต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีที่ใกล้สระโบกขรณีนั้นมีฝูงนกดูว่าวส่งเสียงไพเราะจับใจทำให้ป่าอื้ออึงกึกก้องเมื่อหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาลรสหวานดังน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรลงมาค้างอยู่บนใบบัวเรียกว่าโอกครับมัทุน้ำผึ้งใบบัวมีนกต่างๆทำรังอยู่ในสระพวกหนึ่งเหมือนจะร้องขับขานกล่อมว่าขอถวายพระพรขอให้พระองค์ประทับอยู่ในป่าแห่งนี้เถิดอีกพวกหนึ่งร้องว่าขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงพระเกษมสำราญจงมีพระชนยิ่งยืนนานอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระองค์ปราศจากศัตรูอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ลมทางทิศใต้และทิศตะวันตกพัดผ่านอาสมทำให้อาสมเต็มไปด้วยละอองเกสรดอกบัวในสระโบกขรณีนั้นมีกระจับใหญ่ทั้งข้าวสาลีร่วงลงที่พื้นดินปูในสระนั้นก็มีมากทั้งฝูงปลาและเต่าแหวกว่ายไปมาในเมื่อเง่าบัวแตกน้ำหวานก็ไหลออกเหมือนนมสดและเนยใสไหลออกจากเง่าบัวหมู่แมลงผึ้งบินตอมดอกไม้อยู่โดยรอบมีฝูงนกหลากชนิดเรืองร่าอยู่กับคู่ของตนร่ำร้องขับขานรับกันอยู่ตลอดเวลาฝูงนกอีกชนิดทำรังอยู่ใกล้สระโบกขรณีส่งเสียงร้องขับกล่อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่าชูชกยินดียิ่งว่าความปรารถนาของตนใกล้สำเร็จแล้วจึงกล่าวว่าสัตตุผงคลุกน้ำผึ้งและสัตตุก้อนมีรสหวานอร่อยที่นางอมิตตาปนาเตรียมให้ตาจะแบ่งให้เจ้าพรานเจตบุตรกล่าวว่าตาเอาไว้เป็นเสบียงทางเถิดตารับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างของข้าไปเป็นเสบียงทางด้วยขอให้ตาเดินทางปลอดภัยทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวไม่มีทางแยกตรงไปอาสมอัจจุตะฤาษีตาไปถามทางต่อจากท่านเถิดชูชกทำประทักษิณพรานเจตบุตรมีจิตยินดีเดินทางไปยังอาสมอัจจุตะฤาษีอัจจุตะฤาษีครั้นชูชกภารทะวาชโคตนั้นเดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอัจจุตะฤาษีทั้งสองได้สนทนาปราศัยปฏิสันถานไถ่ถามทุกสุขกันตามสมควรชูชกแจ้งให้อัจจุตะฤาษีทราบว่าตนมาพบพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่ให้มาอยู่ป่าอัจจุตะฤาษีไม่พอใจจึงกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าชูชกเห็นทีแกจะมาขอพระนางมัตสีหรือพระกุมารแกคงไม่มาดีแน่ในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้แกแล้วชูชกแก้ตัวว่าท่านอาจารย์เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วไม่ควรจะโกรธเคืองขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานให้เสื่อมเสียพงพรามข้าพเจ้ามาเยี่ยมพระองค์ท่านจริงๆเพียงได้เห็นและได้สนทนากับพระองค์ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบพระเวสสันดรจึงอยากจะมีโอกาสได้พบพระองค์ท่านสักครั้งหนึ่งถ้ารู้ทางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเมื่อชูชกเอาความดีเข้าว่าอย่างนี้อัจจุตะฤาษีก็ใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะบอกทางให้วันนี้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วให้ชูชกกินผลไม้จนอิ่มรุ่งขึ้นจึงออกไปยืนชี้บอกทางว่าเบื้องหน้านั้นคือภ ภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพระองค์บวชเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟนี้เป็นหนทางเดินได้คนเดียวตรงไปจนถึงอาสมสถานโดยไม่มีทางแยกเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะไม่ลำบากไม่อดอยากแต่อย่างไรพระเวสสันดรประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีและพรรณนาป่าอันเป็นเส้นทางสู่เขาวงกตโดยประการต่างๆชูชกพงพรามได้ยินก็ดีใจมากจึงทำประทักษิณอจุตะฤาษีแสดงความเคารพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ไพรกว้างต่อไปแก้วตาดวงใจยอดแห่งมหาฐานชูชกเดินไปตามทางที่อจุตะฤาษีแนะนำจนถึงฝั่งสระใหญ่คิดว่าวันนี้เย็นเกินไปพระนางมัตสีจะเสด็จกลับจากป่าแล้วปกติผู้หญิงย่อมขัดขวางการให้ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางไปป่าเราจึงไปอาสมเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระกุมารทั้งสองพาไปก่อนที่พระนางจะกลับมาจึงขึ้นนอนที่เนินภูผาแห่งหนึ่งใกล้สระนั้นอย่างสุขใจใกล้รุ่งราตรีนั้นพระนางมัตสีฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดสองผืนทัดดอกไม้สีแดงที่หูทั้งสองข้างถือดาบตะคอกขู่เข้ามาในอาสมจับพระนางที่ชดาลากมาผลักให้ล้มหงายลงพื้นควักดวงตาออกแล้วตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งแม้พระนางจะร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างไรก็แหวกอกควักเอาหัวใจทั้งที่มีหยดเลือดไหลเป็นทางเดินจากไปพระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจร่างกายสั่นเทิมทรงรำพึงว่าฝันร้ายนอกจากพระเวสสันดรไม่มีใครทำนายฝันได้จึงเสด็จไปเคาะประตูอาสมพระเวสสันดรขณะที่ยังเช้ามืดอยู่อรุณยังไม่ขึ้นพระเวสสันดรตรัสถามว่า

หม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าเพราะกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมัตสีก็เล่าถวายตามที่ทรงฝันพระโพธิสัตว์พิจารณาก็ทรงทราบว่าทานบารมีของพระองค์จะเต็มพรุ่งนี้จะมีคนมาขอลูกจึงพูดให้พระนางอุ่นใจว่ามัตสีจิตของเธอขุ่นมัวเพราะอยู่ป่าจึงนอนหลับไม่ดีทานอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยเมื่อตรัสปลอบแล้วก็ส่งกลับไปครั้นสว่างแล้วพระนางมัตสีทำหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเตรียมจะเข้าป่าจึงสวมกอดลูกทั้งสองจุ่มพิษที่พระเศียรสอนว่าลูกอย่าดื้อนะเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีลูกอย่าประมาทแล้วพาไปอาสมพระเวสสันดรขอให้พระองค์อย่าเผลอดูแลลูกทั้งสองทรงถือกระเช้าและเสียมหวาดหวั่นใจเช็ดน้ำตาเข้าสู่ป่าส่วนชูชกคเนดูเวลาว่าพระนางมัตสีน่าจะเข้าป่าแล้วจึงลงจากเนินผาเดินตามทางเล็กๆไปสู่อาสมขณะนั้นพระเวสสันดรคิดว่ายาจกน่าจะมาเวลานี้จึงเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งที่แผ่นหินหน้าอาสมทอดพระเนตรทางที่ยาจกจะมาส่วนพระโอรสและพระธิดาเล่นอยู่ใกล้พระบิดาพระเวสสันดรเห็นชูชกเดินเข้ามาทรงดำริว่าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมานาน

เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนพ่อเห็นเหมือนพราหมณ์พวกเขาทำให้พ่อเป็นสุขใจพระกุมารกราบทูลว่าแม้เกล้ากระหม่อมก็เห็นเป็นเหมือนพราหมณ์มาเป็นแขกของพวกเราเช่นกันครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ทำความเคารพพระบิดาลุกขึ้นวิ่งไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกกุลีกุจอช่วยรับเครื่องบริขารพราหมณ์ชูชกเห็นพระชาลีคิดว่าเด็กคนนี้เห็นจะเป็นพระชาลีพระโอรสของพระเวสสันดรเราจะพูดกำราบไว้เสียตั้งแต่แรกจึงชี้นิ้วแสดงอาการให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไม่ใช่กงการของเด็กพระชาลีจึงหลีกไปคิดว่าตาพราหมณ์คนนี้หยาบคายเหลือเกินทอดมองดูไปตามร่างกายก็เห็นลักษณะบุรุษโทษ18ประการชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรกล่าวปฏิสันถารถึงการเป็นอยู่โดยประการต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรก็ปฏิสันถารชูชกเช่นกันว่าพราหมณ์พวกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่สุขสำราญดีผลไม้สำหรับเลี้ยงชีพก็หาได้ง่ายทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็น้อยสัตว์ร้ายที่มาทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีพวกเรามาอยู่ป่าได้7เดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นพราหมณ์เป็นครั้งแรกท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้าข้างในเถิดข้างในมีผลไม้น้ำดื่มก็มีเชิญท่านเลือกทานตามชอบใจพระโพธิสัตว์ดำริว่าพราหมณ์นี้คงจะไม่เข้าป่าใหญ่เช่นนี้โดยไม่มีจุดประสงค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชูชกทูลตอบว่าพระองค์มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาข้าพระองค์มาทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานให้ข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรตรัสโดยไม่ลังเลว่าพราหมณ์เรายกให้ท่านไม่หวั่นไหวท่านจงนำไปเถิดแต่วันนี้พระนางมัตสีเข้าป่าหาผลไม้ตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาจะกลับตอนเย็นท่านจงอยู่ค้างเสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าจึงค่อยพาไปชูชกกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการพักแรมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องกลับไปก่อนที่พระนางมัตสีจะกลับมาเพราะว่าพวกสตรีเป็นคนตนีขอไม่ได้ทั้งมีมายาจะขัดขวางทานเมื่อพระองค์ให้ทานด้วยศรัทธาก็อย่าได้คำนึงถึงมารดาของพระกุมารทั้งสองเลยข้าพระองค์จะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระกุมารทั้งสองมาอย่าให้ท่านได้พบพระมารดาเลยเมื่อพระองค์บริจาคทานด้วยศรัทธาบุญก็ย่อมเจริญและจะได้ไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบพระมเหสีของเราก็จงถวายลูกทั้งสองนี้ให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระอัยการได้ทอดพระเนตรลูกเราทั้งสองคนนี้พูดจาน่ารักช่างเจรจาพระองค์จะทรงปีติจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านชูชกทูลว่าข้าพระองค์กลัวถูกจับไปลงราชทันด้วยข้อหาขโมยพระกุมารขอพระองค์โปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์ทาสและทาสีกลับบ้านนางอมิตตาปนาจะตำหนิเอาได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ปกครองแคว้นสีพีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเมื่อพระองค์เห็นหลานทั้งสองคงดีพระทัยจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านอย่างแน่นอนชูชกทูลว่าข้าพระองค์คงจะไม่ทำตามรับสั่งแต่จะนำเด็กทั้งสองไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีที่แคว้นกาลิงครัตสองพี่น้องได้ยินชูชกสนทนากับบิดาก็กลัวจนตัวสั่นจึงพากันแอบหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมแม้เช่นนั้นก็ยังไม่อุ่นใจจึงหนีออกไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้สั่นสะท้านหวาดกลัวนึกถึงภาพที่ถูกชูชกจับไปเมื่อไม่สามารถจะอยู่ที่ไหนได้ก็วิ่งไปวิ่งมาไปจนถึงสระโบกขรณีทั้งสองพี่น้องไม่รู้จะหลบซ่อนที่ไหนจึงตกลงกันว่าจะลงไปแอบอยู่ในสระถ้าลงไปอยู่ในสระบิดาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำก็ต้องรู้ว่าอยู่ในสระจึงเดินถอยหลังลงน้ำเหมือนคนเดินขึ้นจากน้ำไปยืนแอบอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวเอาใบบัวปิดบังพระเศียรไว้ชูชกมองไปรอบๆไม่เห็นสองกุมารจึงพูดค่อนแคะพระเวสสันดรว่าปากพระองค์ก็ว่าประทานพระกุมารให้ข้าพระองค์ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าจะไม่ไปกรุงเชตุดรแต่จะนำพระกุมารไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์ที่แคว้นกาลิงครัตพระองค์ก็ให้สัญญาณโบกไม้โบกมือให้พระโอรสและพระธิดาหลบหนีไปเสียแล้วนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคนปากว่าตากระยิบโกหกเช่นพระองค์ก็มีในโลก
พระเวสสันดรได้ยินดังนั้นก็ตกใจดำริว่าลูกทั้งสองคงจะแอบหลบหนีไปแล้วจึงรับสั่งกับพราหมณ์ว่าท่านอย่ากังวลเราจะไปตามมาให้จึงลุกขึ้นเดินไปหลังอาสมก็ทราบว่าพระโอรสและพระธิดาหนีเข้าสู่ป่าใหญ่พระองค์ตามรอยเท้าไปจนถึงสระน้ำเห็นรอยเท้าขึ้นจากสระแต่ไม่มีรอยเท้าลงน้ำก็ทราบได้ทันทีว่าพระโอรสและพระธิดาลงไปยืนหลบอยู่ในน้ำจึงตรัสเรียกว่าชาลีลูกรักลูกขึ้นมาเถิดจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยโสดสงหัวใจพ่อให้เย็นฉ่ำจงทำตามคำพ่อขอให้ลูกทั้งสองจงเป็นนาวานำพ่อข้ามมหาสมุทรคือภพพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติแล้วจะนำมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นด้วยพระชาลีราชกุมารคิดว่าตาพราหมณ์จะฆ่าจะแกงเราก็ตามเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง 2-3 ครั้งจึงแหวกใบบัวโผล่ผัวออกมาขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทพระบิดากันแสงพระเวสสันดรตรัสถามว่าน้องหญิงของลูกไปไหนพระชาลีกราบทูลว่าเมื่อภัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมรักตัวกลัวตายพระโพธิสัตว์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองคงนัดแนะกันไว้ก่อนจึงตรัสเรียกพระกัณหาชินาราชกุมารีคิดว่าเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง 2-3 ครั้งจึงขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทเบื้องซ้ายพระเวสสันดรทรงกันแสงกอดข้อพระบาทพระบิดาไว้แน่นน้ำตาสองพี่น้องหยดเปรอะเปื้อนพระบาทพระเวสสันดรแม้น้ำตาของพระเวสสันดรก็หยดลงบนพระปฤษดางพระโอรสทั้งสองพระองค์เช่นกันพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวมีพระทัยหดหู่ลูบหลังพระโอรสอย่างอ่อนโยนประคองให้ลุกขึ้นว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อครุ่นคิดถึงทานบารมีมาตลอดดอกหรือลูกจงช่วยทำให้บารมีของพ่อเต็มแล้วประทับยืนในที่นั้นกำหนดราคาพระโอรสและพระธิดาว่าชาลีถ้าลูกอยากเป็นไทยลูกต้องให้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่ส่วนน้องหญิงของลูกมีสิริโฉมงดงามถ้าค่าไถ่น้อยคนที่มีชาติต่ำก็จะได้ไปแม้มีทรัพย์เพียงเล็กน้อยนำมาไถ่จากพราหมณ์ก็ทำให้น้องสาวของลูกเป็นไทยเขาจะทำให้น้องสาวของลูกเสื่อมชาติยกเว้นกษัตริย์ไม่มีใครสามารถให้สมบัติมากมายได้ถ้าน้องหญิงของลูกอยากจะเป็นไทยต้องให้ทาสีทาสช้างโคอย่างละ100และทองคำ100ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่จึงจะเป็นไทยพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์กำหนดราคาพระกุมารทั้งสองอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนลูกนำเสด็จกลับไปอาสมจับเต้าน้ำเรียกชูชกมาแล้วหลั่งน้ำลงในมือชูชกปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณว่าแม้บุตรจะเป็นที่รักยิ่งของเราเพียงไรก็ตามแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าบุตรทั้งสองร้อยเท่าพันเท่าขณะพระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกให้เทวดาฟ้าดินได้ร่วมเป็นสักขีพยานและอนุโมทนาถึงการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคพระโอรสนั้นพื้นเมธนีดลก็กำปนาดหวั่นไหวเกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล่าวแผ่นดินใหญ่เกิดอึกทึกกึกก้องคำรามนั่นสั่นสะเทือนด้วยเดชแห่งทานบารมีฝนก็ตกโปรยปรายลงชั่วขณะสายฟ้าก็แลบแปรพรายผิดการผิดสมัยมหาสาครก็กระเพื่อมปั่นป่วนภูเขาสิเนรุก็โอนเอ็นน้อมยอดลงไปทางเขาวงกตท้าวสักกะเทวราชประสานพระหัตถ์ประนมไว้มหาพรหมประธานสาธุการหมู่เทวดาก็ส่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นเกิดโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกสัตว์สี่เท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ส่งเสียงร้องบรรลือขึ้นพร้อมกันกึกก้องไปทั่วไพรพระเวสสันดรทรงให้บุตรเป็นทานแล้วก็เกิดปีติว่าได้บริจาคแก้วตาดวงใจให้เป็นทานประทับยืนทอดพระเนตรตามพระโอรสและพระธิดาลักษณะผู้ทำร้ายมิตร18ประการฝ่ายชูชกเข้าป่าเอาฟันกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์เบื้องขวาของพระชาลีและพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระกัณหาจับปลายเถาวัลย์ไว้ขู่ตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีฉุดลากพาไปต่อหน้าพระเวสสันดรผิวกายสองพี่น้องตรงที่ถูกตีแตกปริเป็นรอยเลือดไหลซิบออกมาเมื่อถูกพราหมณ์ตีสองพี่น้องต่างเอาหลังเข้ารับไม้แทนกันและกัน
ชูชกลื่นล้มลงในที่แห่งหนึ่งเถาวัลย์คลื่นหลุดจากแขนพระกุมารทั้งสองจึงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าวิ่งหนีกลับไปหาพระบิดาสะอื้นไห้สั่นเทิมไปทั้งตัวกราบพระบาทพระบิดาทูลว่าพระมารดาไปป่ายังไม่กลับมาขอให้หม่อมฉันได้พบพระมารดาก่อนจึงค่อยประทานให้พราหมณ์เมื่อถึงเวลานั้นพราหมณ์ชูชกนี้จะขายหรือจะฆ่าหม่อมฉันก็สุดแล้วแต่ชูชกนี้มีลักษณะบุรุษโทษ18ประการคือ 1. ตีนแบ 2. เล็บกุด 3. มีปรีน่องย้อยยาน 4. มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลเป็นอย่างยืดทั้งสองแก้ม 6. เขี้ยวยาวงอกออกจากริมฝีปากเหมือนเขี้ยวหมู 7. จมูกหัก 8. มีพุงโตเป็นกระป๋อเหมือนหม้อใหญ่9หลังคอม10ตาเหล่11หนวดคราวแข็งสีเหมือนลวดทองแดง12ผมสีเหลือง13หนังย่นตกกระเส้นเอ็นปูดโปน14ตาเหลือกเหลือง15เอวคดหลังโกงคอเอียง16ขาโกง17ขนตามตัวดกหยาบยาว18นุ่งห่มหนังเสือเหลืองเป็นดังอักมนุษย์น่ากลัวข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ไม่ใช่มนุษย์แกเป็นยักษ์กินคนจากบ้านเข้าป่ามาขอลูกไปกินพระองค์เห็นหรือไม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจพาไปพราหมณ์ชูชกตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์ไม่เห็นหรือพระทัยของพระองค์แข็งราวกับเหล็กทนเห็นลูกถูกตีได้อย่างไรน้องหญิงกันหาอย่างเล็กนักเกิดมายังไม่รู้จักทุกข์เลยสักนิดเดียวขอให้น้องอยู่กับพระบิดาที่นี่เมื่อไม่เห็นเสด็จแม่น้องจะร้องไห้เหี่ยวแห้งตายไปเหมือนลูกกวางที่ยังไม่หย่านมพลัดพรากจากฝูงร้องคร่ำครวญหาแม่อยากกินนมขอเสด็จพ่อประทานหม่อมฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นให้พราหมณ์น้องหญิงกันหายังไม่รู้จักความทุกข์ยากเลยขอให้น้องกันหาอยู่ที่นี้กับพระบิดาเถิดแม้พระชาลีกุมารกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะ

ระชาลีกุมารจึงคร่ำครวญถึงพระชนกพระชนนีว่าทุกข์ที่ต้องตกเป็นทาสคนอื่นไม่สู้กระไรนักเพราะทุกนี้ลูกผู้ชายรับได้แต่การที่น้องหญิงกัณหาไม่ได้เห็นพระมารดาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อเสด็จแม่ไม่เห็นน้องหญิงกัณหาผู้น่ารักน่าเอ็นดูก็จะกันแสงซึ่งราตรีนานวันนี้ลูกทั้งสองจะจากป่าจากสวนจากแม่น้ำที่เคยเที่ยววิ่งเล่นจากทั้งดอกไม้ต่างๆที่เคยทัดส่งจะจากผลไม้หลากชนิดบนภูผาจากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระบิดาปั้นให้เล่นเมื่อสองพี่น้องคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็ตามมาโบยตีดึงลากกลับไปสองพี่น้องได้ฝากความกราบทูลพระมารดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดบอกเสด็จแม่ว่าลูกทั้งสองสบายดีขอเสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดโปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของลูกแด่เสด็จแม่เพราะองค์จะได้ดูต่างหน้าเมื่อเสด็จแม่เห็นของเล่นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นจะทรงบรรเทาความเศร้าโศกได้เมื่อพระโอรสกราบทูลเช่นนั้นพระเวสสันดรเกิดความเศร้าโศกอย่างมากทรงหวนระลึกถึงพระโอรสพระธิดาดวงหทัยก็รุ่มร้อนเจ็บปวดทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถจะดำรงพระองค์อยู่ได้มีพระเนตรนองไปด้วยน้ำตาเสด็จเข้าอาสมพร่ำรำพันอย่างน่าเวทนาว่าวันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างจะหิวจะกลัวเดินทางร้องไห้ไปอย่างไรเวลาเย็นจะกินอาหารอย่างไรใครจะหาข้าวปลาอาหารให้กินลูกทั้งสองจะร้องขออาหารจากแม่ว่าแม่จ๋าลูกหิวลูกทั้งสองเดินเท้าเปล่าจะเดินทางไปได้อย่างไรเท้าพองบวมใครจะอุ้มให้เดินชูชกตีลูกๆต่อหน้าต่อตาเราแกช่างไม่ละอายใจบ้างแกชั่วช้าจริงๆใครจะเลวร้ายถึงขนาดกล้าตีลูกคนอื่นที่เขาให้ไปเป็นทาสต่อหน้าต่อตาได้แต่นี่ชูชกด่าตีลูกต่อหน้าต่อตาเราพระเวสสันดรทรงรำพึงด้วยความรักลูกแล้วก็ทรงคิดว่าพราหมณ์นี้ทำร้ายลูกเราเหลือเกินเราจะตามไปฆ่าพราหมณ์นำลูกกลับมาดีไหมเราจะถือพระแสงสอนเหน็บพระแสงขันไปตามลูกกลับมาลูกทั้งสองถูกเฆี่ยนตีเราเป็นทุกข์เหลือเกินครั้นแล้วก็กลับหวนคิดได้ว่าการที่ลูกเราถูกทำร้ายเป็นความลำบากยิ่งอย่าคำนึงเลยการบริจาคบุตรเป็นทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังแล้วจะบริจาคไปทำไมไม่ใช่ธรรมของสัตบุรุษประเพณีพระโพธิสัตว์ขณะนั้นพระเวสสันดรทรงอนุสรณ์ถึงประเพณีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วทรงอบรมพระองค์เองว่าพระโพธิสัตว์ที่ไม่บริจาคมหาบริจาค

ไม่บริจาคภริยาไม่เคยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัวเราก็อยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์ถ้าเราไม่บริจาคบุตรและภริยาก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เวสสันดรเป็นอย่างไรท่านไม่รู้หรือว่าการบริจาคลูกให้คนอื่นทำให้เกิดความทุกข์ระทมขมขื่นใจไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์เพราะการให้ลูกแก่คนอื่นท่านจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุไรบริจาคทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังก็ไม่ต้องทำพระเวสสันดรตำหนิพระองค์เองอย่างนี้แล้วทรงอธิษฐานสมาทานศีลอย่างแน่วแน่ว่านับจากวันที่บริจาคลูกแล้วถึงชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองพระองค์จะไม่กังวลแล้วเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งบนแผ่นศิลาใกล้ประตูทางเข้าอาสมขณะที่ชูชกโบยตีพระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีต่อหน้าพระโพธิสัตว์ฉุดกระชากลากไปพระชาลีปลอบน้องสาวว่าผู้คนในโลกนี้พูดเอาไว้

ระบิดาได้ประทานเราทั้งสองให้พราหมณ์แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงอย่างไรเราก็ต้องจากป่าแห่งนี้ไปจูชกพราหมณ์พลาดล้มในสถานที่ครุขระแห่งหนึ่งเถาวัลย์ที่ผูกก็เคลื่อนหลุดจากพระหัตถ์พระกุมารทั้งสองสองพี่น้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนไก่ถูกตีวิ่งหนีกลับมาหาพระบิดาอย่างเร็วฝ่ายชูชกเท่าลุกขึ้นได้ก็ถือเถาวัลย์เล็กไม้วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วด้วยความกราดเกรียวจึงขู่สำทับว่าเจ้าทั้งสองฉลาดนักนะชอบหนีเหลือเกินจึงผูกพระหัตถ์สองพี่น้องลากกลับไปอีก

0: ข้างถือไม้เคี่ยมตีไปต่อหน้าพระเวสสันดรที่ประทับนั่งอยู่ประกันหาชินาเหลียวกลับมาสะอื้นให้ตัดพ้อพระบิดาว่าเสด็จพ่อพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนนายตีทาสีไหนเสด็จพ่อบอกว่าพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มานำหม่อมฉันสองพี่น้องไปเคี้ยวกินพระองค์ไม่เห็นหรือเมื่อพระราชกุมารีน้อยสะอึกสะอื้นร่ำไห้รำพันร่างกายสั่นเทิมเดินไปพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงเศร้าโศกอย่างมากดวงหทัยร้อนเผาอึดอัดหายใจไม่สะดวกทรงระบายลมหายใจอันร้อนเผาทางพระโอษฐ์น้ำตาไหลเป็นทางเหมือนหยาดเลือดไหลออกจากพระเนตรทั้งสองข้างทรงดำริว่าทุกใหญ่หลวงเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะความรัก
1: อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดและเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำส่วนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแกดและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะนงดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดลงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพ บกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทาน

0: ูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยางชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
1: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร130บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้

0: คงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 น.วันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศิริรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาบนาลงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาณารงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: วินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีธาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เย่อ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1

0: เกม16 21 21 10และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิวกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นาทีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม8 21และ9 21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนาภักอูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เกม18 21และ14 21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3ต่อ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0ต่อ5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3ต่อ2เซต25 2320 25 25 23 23 25และ25 23ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการ

0: กั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบิร์ดซุ้งค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้าน

0: สวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปเวทปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเอเปเวโยง่าฮือเตกาเลเลกาง่าฮือมีจอมออเอโลทะหะวิออโคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวจี้ใหม่ออกข้อต่อกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจี้ใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจี้ใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

ไรกาโอบูดาเจ้าโอคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชดิคือหนูฮือกากาเชเวโอคอตอคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบงเมวิโยติญิลิเลมหลอกกอวิโอยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชินนาลิและมเพวิโอยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาโอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสิจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไกเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟอดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลอโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่ศูนย์งาแซนี่สอคอศูนย์ศูนย์สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือละหุยาติกาลิเลกาไรกาโอบุดะเจ้าคโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม

0: อบดาจาอย่าเพื่อฮาติปอทอกาดาจาวิออย่าเฉาคอลงคือติปอกอกามีลาวิทปาตออรอเปื้อแลติกาเลเลถ้าตาอือยอยาวิออคอลละเสจาแล้วรายกาอบดาจาคอลหะอยู่ลาวิโยแมฮาวิออวิออเนราหุยาคาพอเชพอลุเชตาวิคาคิเพเชเลติกาเลเลทอกาจาเมดอแมซเมกาเมเลอฮาเลดอซาปิแมยานิแลชิริซอคอลสุญีกอฮาปาเซเทบาฮาปาคอลนิชสุญีลอนิและจะขอนี่เฮนี่ชื่อขอขออุ้มขอหากวิอวิอเนี่ยรหุยาติเผาเตฮะเลเลวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริชาคากายเตฮะเลเลงะฮือรหุขอไรกาอบุดะเจ้าขอโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสติขอกิโลเฮิร์สเตไลพอเบื้อรายการนี้พอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติตอกเชวิโยและอย่าเพื่อฮาวิออย่าคอนโทกายูเวลาตาวิออบูจอวิออรอติพาไลรอจอตาวิโยออคือปือตาแล้วเลมือทักขะไกงาฮือลาหูปูลาหูติแกออกาปิดักอิเซแม
1: ออวิออเนลาหูยาติพาวงาคือชอยาติกาลีลีทอนาวิโกวิออเจติพาทะแลติไกทอกามาพูมาเพกายาข้างงาคือชอยาเพวิออคอโลนาวิออเจอยาจอวิลอกัวเชซาจอซาปุวิออเจอยาทอกาจอตุโยลีติกาลีลีเจดาปาตอยาญิวิออยาออคอโลงายูวลาตาวิเชซาจอซาพอวิออลอลุมาแลออสมุเวอานาอสตาวิอานาเชเลก็ตุอือจาวิทอมาเวงะฮือชอยะแลอชิยอตุยอจะจะมาจอลอจิแมมฮาวิลาหุยะติพาออสมุเวอานาโกวิเชเลเลงะฮือมาเวไลกาอปุเลธรรมดาวิอานาเตจะเคติสอเพวิโยอโลโกเลออสมุเวอานาเชอมาเวงะฮือไทมิงเกออคโลมมียะติพาเพมันจาวิอานาติอานาโยยาคาทอเลเชษาโจซาพ่อกติเชเวมอสละอูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ่อเ

วิคณะแพทยศาสตร์ยูฮุกวิโอสมุวิอานาเชลก็ตูจาวิอานาเตอานาโยอามาเตลีโกโกเลโยเลโกเลเตลาวิอานาโยจีแมมช็อกโคเลโมจากโคลาวิเคเลโกเลเตลาวิเตอานาเพวิโยเจเคโกเตพาพาโลโกเลออสมุวิอานาเพลมาจอมาชิเลอชิลาทาวิชอเลปายเลอุกุสมิชาดอฮือเลอตุติคุบาซาลาวิอานาเพอลาไทออสมุวิอานาเพวิโลแตชีวิตกะจอวิโยจิเมลีนี่คือชอยาติพามจะหลับประตอเลออสมุวิอานาจะได้ผัดทอก็ถูกจาวิอานาลูติอานาเพวิโยเจมแล้วชิซาจอซาพ่อกะติเชวิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอคลุกวิโอชริคือวิโอยาอสมวิอานาแพอวิชติภาเกลุติปอกเตมอวิอานาชออลัสอานาติภาเพมาวิโลจิแมมอมาติเลกุโคเลงะคือชอยาอสมวิอานาแพอลาวิทยาทาอลัสทอกากากาติเฮจาเลอชีตุเวเลโอเคติภาชกะกะติเฮจาลาวิโลโกอมุยอมุยพุยเลลุเววิโยเจคะกงะหือมาวิเลออสมุวิอานาเพวิชออาสะเซชอชโคจะเคมอเพอลาวิโลโกแลโอกอญูเวเลอานาติภาไลจิเลยะทอกะกอเพไกปุวิโยเจและงะคือให้มีเกออคโลเลเชซาจอซาพอกะติเชเวกระทรวงสาธารณสุขพอลุโกวิโยให้มีเกออคโลชะดิคือวิออยางาขอวิออยาติปองาคือมียาเลออสมวิอานาเพวิชอคามาโจเวจาราติผาทาอุโกอินเชวิโยจิแมมแล้วจาราโกแลกะชานิวิออคโลกาโมวิองาคือให้มีเกออคโลแลออสมวิอานาตาเพเชวิแลเลอาสาติชงาขอติมุเกโลตาติเลอชโมทาคาไกเพเชวิโลจิแมมหาวิอวิอเนี่ยละหุยาติเผาอสมวิอานาชอคักให้พ่อติและแพตอลาวิเลโกโกจุยจอปาเลมอสารากูลูในแพสมเกียรติยอกวิออสมวิอานาแพตอลาวิเชลแพลากือออคาชองาฮือเจ้าวิโดวิถาเจ้าดาวิโยจิแมมและเจ้าจูคติยาและเจ้ามาวิลอกวออสมวิอานาแพไกปุวิเลโกโกวอแป้งจอเวเลออจอเวโอเคเวติภาออชูจอเวคือว่ามือจอมาเวจะเคเวติภางาคือจ้ามาเลอออตุคโลวอไตมาแลงาคือออตุชูเวติยาธาออสมุเวอานาชะเดภาแพไกปุวิโยจิแมมและลีช่วยเวจาตุเตภาจ้ามาเวลอกูกังงาคือออลัสนเวติดิชอกะติเฮจาวิโยเจออลอกูช่วยวิอเจอน้ำตาติพาอตุคโลหะอยู่เยปิมากาวิลอกูกาอคโนลอกูติปะบาวะอนาโกวิติพากอแพะไกปื้อวิโยเจมและอเลคาวิติพาจามาวิลอกูกางาฮืออตุคโลเลโซเดียมโกวิติพากะหะมาวิโยเคโกโซเดียมโกวิอเลคาชูเวนะจาตุเชออเลอคโลเจติจอเวมาเฮน้ำปลาเลกะปิเลนาปอพ้อยแล้วจิมิธิมาโกเลโองาฮือรถดีก็เวนาปอพ่อยเกี่ยวนาปอพ่อยออตาเทเลคือจาวินาวิติภาจามาวิทออะเลแมเลโซเดียมก็เวออจะได้ผามงาหือตุคโลระหะอยู่มาวิโยจิแมและโซเดียมก็เวเลอะเลแมวิจะได้ผางาหือตุคโลก็ไตมาลุลามาวิทยาธาออลัสชะกะชิมากาวิโยจิแมเลกะติเฮจาเตเตโกกะติเฮลาโกออลัสชะได้ผาทอกะลุไกลาวิโยเจมแค่ก็เรียกอะคือชอยาชออสมวิอานาเพอลาวิทยาธาเลยบาวะอานามาก็เรียกออลัสอานาออสจักขลุออชูจอวิอานาจะได้ผาทอออเจติเลแทกไปปื้อวิโยจิเมเลติกะติกะไกวินะเตอานาปุติอานาจะเคยแทกไปเปื้อเจมแค่ก็เรียกอะคือออสมวิอานาจะได้ผามากะเพจูงาฮือชวิโยเลเพลากือออกคาแลงาฮืออาสติคาเลอจาวิโดวิทาจันดาวิงาฮือกาชิปุวิทาปะโตยันยิเลงาฮือวิอาสาออกคโลออซูเลเชซาจอซาปื้อจูออกโปงาฮืออายิติจอเวเซจือจอแมมเตเลออบูจอวิจาตูเตผาและจ้าและงาคือออตูเชซากาตูวิออกจือเตผาทางานิสอจาวิโยจิแมม
และจ้าปือขอน้อง

nga khu ở tu chắc cứ ta vi ở chơi tây phá yu ye cái gà tu ở po ở gà tây phá gà cho vi yo chị mẹ cho ya lê lê cha cha lê mưa vi tít tít cô lẽ chắc cứ ta vi ở chơi tây phá cho mà yu ye gà vi yo mà yu ye gà la vi lo cô gọi tay lẽ ở lê mưa lo cô tí đi lúc thẻ la vi lo cô nga khu ở tu khlu an na lu tê ya có thẻ cái bư vi lo mẹ chết thả ba to lê ở lo nằm bạt tê tê khang nga khu ai ye tê cho vi cha vi đỏ vì ngã hư mọ có khó lù dù cư chê về cha tù tế phá ngã hư gà lự cha bư vì dô chì mẹ ở lò cô nè hư cháu gia lè ngã hư khá khai tế cha cô ngã hư ở tù thò ú khai phẹ vì thạc bà tó dạ nhị lì ngã hư cha vì đỏ vì ở chữ tế phá cho ai yi ư gia vì dô lì ngã hư tế gà lì lì ai yi khai đẹ tế cho vì lò bữa lên chữ tế chữ lò cô xu lì mà cô dự tế phá ta cha ta đó chì mẹ mà cha mà đỏ vì ở khu gà lì ngã hư ở tù ชัวล่ามาชูเสล่าเลยจอเจนี่เอล่าล่าไก่เอล่าเลยจะเคยเวทีผาทอคาเดแตะแช่จริงไหมชอยาชอจ่าจากัวเลยมาโดนีกาตาวิโยอยากเข้ามาโมมอมไม่กาติฮาปาตินี่เปาะงะคือน้ำหนาวกิโลคาเดเชนี่แล้วจอเจนี่ไก่เอมาเอล่าวิจะเคยเวทีผาทาคาเดแตะแช่วิลอกัวออตัวน้ำหนาตะมาลาวิลอกูนี่ฮักกะชีเอกเลยจาวิพอกาสติอัจจกอกาเกวิโยแม่แล้วอะไรมือเลยเสคาเตคาโลโกงาคือนิมากาตากาวิโยจิเมลิตาโดมาเลยนิมาโกเลนิมาซาตุวิโอเจเตพางาคือโอตุงาคือนิมากาอยู่ตีกาปิวิโยจิแม่ชอยาเลเลนาจามานาจาวิชทอนี่คือนิมาทะจวิโยจิแม่และชอยาวินิมาชอตีหาจาวิโยจิโกมาเคโกยันยิงาคือเตียลิลิกาอชุยอตุทะอยู่ตีกาตัวอโปเลงาคือเมื่อเลสมาธิเตวิมากโกเลบุยาโลโกบุโลเลโกเลวิโอคโลอชุยอตุทะโอยากากาปิโจเวโลจิแม่เชทอกาลิเงาคือก็ตุอจาวิโอสมเวอนาโกเวยากังาคือมาวิงาคือออตุมาชิมาโจเวโลโกวิโอโลเตผาอยู่เวลาและเนคือราหุยาเตียลิลิทะเชเกศิลาวิโยแม่

อเจ้าอย่าแลนอทางาทมาลอลาแมอยากให้เชเวลอกาคาสวีกะชอขอนอพอมากอปากอลาเจโอเวคาชูเลปูไกเชเวนาลีอย่าแลขอนอพอมากอปากอลาแมยอวิยอยาคาสวูสปอร์ตี้ลาติไกเชเวโยเลชกาอเจ้าอย่ากอเววิปัสโซลูกาตาวิลิคอติปเพวิโยแมฮาวิโอวิโอเนราหุยาติพาวงาคือไทมิโกคอโลทอกาก็กระจาพ่อนิฮาซาเชเวรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพ่อเวในพิพัฒน์ราชกิจประการยกเวแลงาคือไทมิโกคอโลกากั้งกระจาเวกาพุตตะตุเวเชเวแลรัฐบาลีนโยบายออกคอโลเกตาเวติลอเพวิโยจิแมชดาปะตอง่าคือไทมิโกคโลกาจคอนีฮิงาฮาคอจสคอคโลกาลาตุเวติชฮาปาฮาปาสตินีตาแลติชฮาปาเวอยาคโลง่าคือไทมิโกคโลกังกาจาเวกาพูออฮาบะไทมิโกคโลติกาเลเลคาชเวตะกิตุโยเจยาคากาติเวออพูกาเวติกาเลติกาเวกาติภามาชุดาเวอคโลกาพุตาเวกาคาชเวตุโกมาฮิเจเลกิโกงาคือติกาเลเลกามุมีพ่อเวซาตาติภาคาเดพอนาแม่แคเตละชดิคือเวอยาลอกโกกะงาคือแอปทางราดอกคโลเรียกโครงการเงินที่จะท่านวอลเลตติมือบะลงทะเบียนวิชกะปุระทะโลโกนี่ชินี่นี่ก็หาปาทะโลโกกามากาเวแอปทางราดอคโลเช่นแพวิโกวิโยอยากให้ชดิคือเวอย่าอยากก็จึกไกวิเจเรียกให้ก็คาทะกามากาเวก็เช่นแพตุนามาสสิแม่ลีกะก็โลนาวิโยซาตาใครแต่แรงอ่ะคือโทรศัพท์มือถืออคโลเรียกโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั่นแหละแอปคอโลโทรศัพท์มือถือคอโลมาลงทะเบียนปื้อและเลขบัตรคนจนบัตรคนพิการมาจั่ววิชอติภาปุระทัศนาข่าวคอโลติชขอนทาลโกลงทะเบียนจระเกตุโยแต่กวิโยอยากคาชริคือเวียอย่าอันเหี่ยวห้าติปอกอดจวิเจคาท่ากอพอเลลงทะเบียนจระตุนามาสสิแม่เรียกให้กองงาคือติกาลิเลกาซาตากากานาวิโยแม่และอย่าเพิ่งหาติปอชิลากะลาติเวออลอติพาจะใครไม่จะได้โยรักกะพอนาเลโอกาปิลาเชเวเตกาลิลิกาซึเมกาเมเชซาจอซาปิโอบูจาเม

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันทน์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟคเตอริ่งสูงสุด180วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงินร้อยละ10ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7.05 ต่อปีผ่อนชำระนาน3ปีและปลอดชำระเงินต้น12เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีใน3ปีแรกผู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของกิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทางนี้กิสก้าเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนก็จึงได้มีการจัดประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดในประเด็นนี้กันครับ
1: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนเกเนโยเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนโอจ้อจ้อเกนยาอาดิมาโยหานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนดีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออร์ยิ่งเยวโฆษณาบีเกมอญาแลหนึ่งมาอ้อนานากาแงเหลียวแน่แงชนยังง่ายี่เนียวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองงาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
2: 哦不打架
3: 哦不吵呗
2: 门松卡
3: 包括
2: 鸟松
3: 不读他妈
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AA

อุจิพออุตุธรรมเดอเยนิมิขังยาโยกานาลุนเยวเยเยวนิมจินาขอนีจอนงนะกละแมเยเยววันอาทิตย์งนะงานแนเยนี้ทมิเนรอเยเยวนิมจินางานแนอโยเชมือนแอที่ขอลุเอจดามาเดเยเยวเดอายามนาขอนนาลีเวลานนาลีเชหลังกนิรอเยเยวกามยองอูดูเนยินยอนะรุเนทอนจือมาเยญาสวทเชียงใหม่เนละเลยนี้ยินเนี่ยยปนะรุทอนจือละเนนะขอเนรัฐบาลปากกะลอยินเนี่ยอดิอคาดอนเนจกาเอกาดานเนบิสิบิกามาเดยเนเดเอขอนี่กนจอนกละนากะกอเทลูจิมาจานะขอเนลอยินเนี่ยยินเนกาตองเฉกกอโลยูมจะซาดัวกะกอโลเลเหงาพอเนี่ยจะก้าเอ็งก้าตอนเนี่ยไม่เนี่ยห้องเนี่ยเธอแต่มาเงื่อล้อเดี๋ยวขาจะได้กอลู้ล้อเดี๋ยวขาสกุลก็กอลู้เลยเหงาพอเนี่ยบินนะฮะแต่ไม่ได้คนจอนะก็ล้านนะล้อเยี่ยนิ่งมีแต่ข้าโนงก็กอลมถ่ายเยอะจะก้าเอ็งก้าตอนเนี่ยในปีสิบปีก้ามาเยี่ยนิ่งเยี่ยนิ่งเหงาเยี่ยนิ่งจอมเอ็งเนี่ยทันยาเดเยี่ยนิ่งเดงาอุโมโดนะล้อเยี่ยนิ่งข้าโนสอสอแผ่แผ่ยังเกินเยอะวันนั้นทะเลเย็นยาอันนี้เชี่ยเย็นชั่วโมงสุ่มเชี่ยเย็นนกันเดียเย็นเดียมีเนื้อหัวกะหัวยานนักหัวงานเนี่ยทั้งเจออันนั้นล่ะเย็นยาโยโยปลุล่ะอายาจะทันเนี่ย

bi ja ye nya ma do wana na mi ne lo ye ni ne ti po pa ya ton ju na ko le he ba ba la he na che la si an la an ti nge na ton ju la ma de ye ni de te mi ne he na ko le ye ni jo me e ne ta le ye nya e kho ni a yu mi do na a yo ma do he ga mi o mu du an jo me de ye ni de te mi na ye ni de de ta le mo mi a le le la bi pa do mo mi a le แล้วนะขอนี่อาจจะมีดอกปลาขอจังเลยเนี่ยเราเลยยังมึงนะเหงาหมิ่งมุดย่อยเออนะขอนี่เออเธอกะเออเนี่ยไม่ได้อาจจะมีดอกจอไม่ได้เยอะเนี่ยเดอที่ขอเราจะทำอะไรเนี่ยยิ่งจีกันล้อเออเหงาเนี่ยนะเนี่ยอันนั้นจะไม่จะกะเอ็งกะด้านเนี่ยไม่ได้เยอะเนี่ยเดอเออยิ่งจีเหงาเยอะยิ่งเนี่ยทั้งจืดล้ออดีอาขาอันนั้นนะลองที่น่าฉลาดอ่ะเดอเยอะเนี่ยบลาสีนาขอเนียวเวสีบลาลออาขอน้ำมังที่ของอาเดไทยอันนาอินาวันอาทิตย์อันนิเชสีบลาเฮสีล้อกันยายนและคู่สีเดอาขอนาหญิงพังอายาโกช่วยงาเดเย็นเยี่ยวเฮน้าขอตัวละโตล้อเย็นยินเนทอนเจอนิมจิอายามเอละคู่งาเดกางานในก็กอลแหลมถามเมจกาดได้มีน้าล้อดอชาติบิมเล่พนาหาเบียดามาเย็นเยี่ยว

nhiều ăn đầm bên ngân khoản nhà thì na khoản nhà mà xin nhà vậy nhà lo thì anh ấy chuẩn bị là gan họ xin nhà lan này lo khó khó mai là sao nói nhà nào khoản nhà để nhà cho nhà lo ấy khoản nhà giờ mà xin nhà này phát xin nhà lan nhà hè họ vậy nhiều chỉ giờ sợ na khoản nhà cho cái và sao cả là phát khoản nhà lo lệ vậy như thế mi này lo vậy nhiều thực ra na có hợp chuyện nga lo mà chuyện nga lo lại cho nó được cho chơi họ na khoản nhà mới mới chơi na nhưng mà na có thời na khoản nhà อาจจะเส้นลงหัวใจแล้วก็ว่าสี่ขั้นหนึ่งมาไปอันเร็วสี่ขั้นเธอรออย่างเนี้ยช่วยเขาเธอเราเลยนี่เถียงนะความดันยาหน้าขวานี่ช่วยเธอเหมือนจะเดียร์เนี่ยเดียร์แล้วก็เธอไม่ใจเนี่ยมีนั่นเลยนี่น่าสะช่วยเจอไม่ดูแลเขาสะช่วยเจออันเจอเธอรออย่างเถียงเจออันเจอเธอขวานี่เงอเลยเนี่ยไม่ดูเขาแล้วเขาเล่าสะช่วยเธออย่างเนี้ยอันเธอจะช่วยแต่เหมือนเดียร์จะเจอเธอขวานี่อันยาเดียร์เนี่ยเดียร์ที่มีนั่นล่ะมาดูละคือสัจจ์อ่างาลูเลยยามีอันอ่างาลูเลยสิ่งของละคือสัจจ์ยามีอันอ่างาลูไขมันในเส้นเลือดและขั้วไตเย็นใหญ่หรอสิ่งของละคือสัจจ์ยามีอันอ่างาลูเลยช่อเชื่อขอนิยมมือขั้วไตแต่มาเงื่อไรเนี่ยเธอมาดูของป่าขอนิเงื่อยชุดเดินขอนิยมเจนามาเชยามีอันเนี่ยยามองงานในเย็นนี้ขั้วไตรอยาหอดดูเดือขอนิเงื่อลอยเนี่ยฮะเนี่ยเราออกกำลังกายข้ามาจ้าเดอขอนิเงื้อช่วงงั้นก็มาลอยเนี่ยที่อันน่ะเยอะชุ่มมาชุ่มกันละออกกำลังกายมาจ้าเดอขอนิจ้าเดียเนี่ยเดอเธอมีเนี่ยเราเลยเนี่ยเออเดอนะขอเนี่ยนึกมานะก็เธอเราช่วงงั้นแอลโล่เราเส้นเลือดหัวใจแล้วเธอเปลี่ยนงานรู้แล้วอยู่ฮะช่อเชี่ยเนี่ยนะขอเนี่ยเหมือนจะเดียเนี่ยเดอข้อเนี่ยเราเนี่ยที่อันน่ะเขาก็มาเกลี้ยงงานละเราเลยที่อันน่ะเราหุ่มมาหน้ารู้我对特弟弟啊，那姐姐这样带好呢，老了也你，我对都来要好咯，来好你个也你好呢，没那老这个初一摸路个了，穿那么来困难老了也你，你买就做好你个，那个天天面里跑个都好你个，哎，你喝个喝的那好你，老也你，面卡个那老也你，啊，那个就唔就米呢，今年来带蛮多你老了也你。มอจก็เนี่ยยูมพ่อนักก็โกหกเลยนะมือเจ้าเจเดียเนี่ยเดียทะเบียเจ้าทะเดียแล้วงานทะเยเนี่ยไอ้เราถ้าการอยู่ส่วนงานเกิดมาลอยเนี่ยอยู่ส่วนอดูถ้าการงานไอ้ดูชมยังเธออาเกล้าเลยเนี่ยยอมมาดูเหรอมีอะอายุมียาขวานี่เอ็มเอเนี่ยที่เจนักก็มาเปียหัวเล่แล้วขวานี่เหรออาหูชื่อหัวเบี้ยละแต่ล้อชื่อชมแม่เล่ขวานี่มันเหนือแล้วเราเลยเนี่ยเธอมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยอันยขวานี่อยู่ฮามาโดชอชิฮอเนี่ยรอเลยเย็นนี้อยู่ช่วงอันนี้เกิดรัวล่ะเธอเนี่ยเจอนะเจอนะยอดขวานี่ก็เดือดรู้นึ่งมาของหุ่มมาหน้ารู้แล้วเนี่ยอยู่จู่ๆรู้เนี่ยเรียกพากันรู้แล้วรู้เมียข้ากันนะขวานี่มองจังก็อันเนี่ยชอชิฮออีเจเดียเนี่ยเดียเจก็อันเจนะก็เปียกขวานี่รอเนี่ยเธอลาซาฐานยังเงี้ยเข้ามาลาซาเนี่ยผายแล้วงานเธอเย็นเนี่ยเราที่ไม่ได้เห็นนะขอนี่เหงาฉันไม่ได้เหงาเราก็อยู่ดูเลยในเย็นนี้จากเนี่ยเราเนี่ยอยู่หามาดูจังเนี่ยผายเดแล้วจากเอกาดาเนี่ยบีซีบีกาเลดเย็นเนี่ยเดเหงาหนาวเนี่ยตัวชาติบิ่มแล้วพนักงานมาเย็นเนี่ย

0: thế na đó cha anh nhí mình nhôm này cha ở lo lấy những nhà phân này bên na hạt đào lo à giờ na hạt biểu du những nhà giàu na lúa đề những nhà đề hơn cái này na cho nó ngon cơ la lúa lo những nhà sơn sali na hạt đào phải lo thưa cả nè à thì à khai cho xong khổ các cọ lẽ phải bên na hạt đào nhà đề hơn cái hôm na nga khổ ni mà mày ra sinh nhà lo à hồ này thì đón tháng này bây giờ ngã thì à khai xong khổ các cọ lo ยูทัวร์ไปยูโดนเลยเจ๋งอ่ะเนี่ยล้อเฮ้ยผมจะขอรวยนะฮะดราม่าเยี่ยว
1: ตัวมีเนี่ยอัดมาก็สังหูอายุตีอายุหกงาเลงนะจะขั้นงาเลนอัดมาก็สังหูตัวอากุนาชาเนี่ยอากุนาหงเนี่ยอัดมาอะมาดาเพียบอร์ดีดเทปจุมาตัวแต่มาจีชันเดียวเช่นนู้นอันนั้นชาชาเนี่ยอุกทำสีนู้นอัดมาขึ้นเลย都没那阿都嘛，卡扎个上火候都没，原来出酒是下个都嘛卡扎个就怎么对呢？阿卡西个就是想对呢？有没想人们咯？都没那阿都嘛，要嘛个上火头呢，将他额头要换冷啊，阿就是啊，刚有么米都呢好卡流了，要出酒要呢将要上火要红头。五岁家看那个都，几乎把那菜泥洗，几乎菜泥不偷嘛。老表今年呢，要种要种，他老娘们也看上，要土地就买他们的了。我想，俺那都嘛，俺老三那个用个用个叫俺都嘛家店米茶了会好嘛？来几多块钱嘛？没那土干那家店拉大了，我都干个那女的呢，店呐。啊，伊都路路我们你讲了咯，老姑娘那都嘛那家爹，都有老姑娘，因为老姑娘那边他那那电子，家爹他个个可能啊，牛种国民茶园呐，昆明市，我就那么几嘛样啊，我把不管家爹，啊那头阿羊头个头，阿都嘛的我家阿鸡儿阿羊个头嘛，错阿嘛比小老个头嘛咯。都没呢，俺羊头羊头嘛，靠几扎个叫嘛。

趁着俺的马路口袋，回家了对面街上看有嘞，写了面人的把门马车。

去帮帮爸喇嘛。我姐姐弄马车，我是出来啊，带个奥嘞。我是匹马车来啊。

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 1,000 ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร่
5: ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยในอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวนหนึ่งแห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
6: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึง3แยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและตำบลทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
4: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
7: ติดตา ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบริหารการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 นผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าโฆษกประจำสำนัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ้า
2: โอ้โหโชเฟอร์

0: เบิร์ดซุ้งค่ะ
1: พ่อคว้า
0: เนาะจง
2: ปุดูทำไม
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ั่งหัวชื่นลัว
9: ยอชายยอต้มมือลองเพ่งเป็ง
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
10: ดื้อยอบผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
11: ที่วิจอบยอบพะโล
12: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชน

0: กระทรวงวัฒนธรรม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: อันเมื่อลูกจุกไหลป้ายสีเมื่อล่มกว่าปอกกำนุนนั่นเป็นรองอ๋องเปลี่ยว
2: ตรงวงกวนเฮาเตลอดเพเมื่อนาลูกหลานเตขึ้นใหญ่มีลองอุ่นใจในลูกหลานปอกขึ้นมาผมให้กังปันลูกหลานเฮาเฮาเศร้าอย่างใจหักเพอย่าเมากำผมมือกันเป็นแห้งอ่อนให้กังเพอันห้ายลงอย่าเมากำโดยตรงวงกลมเฮาฮากูก็ตรงวงกลมลอดเพออนโฮมมือเฮสังแต่เมื่อนาดูลานเฮาเฮาขึ้นสูงห่างไกลยันเพยามอกกับกูมือตาเสก

ึงต่างเมื่อสงค่าเมื่อสุ่มพี่น้องพุงนี้ถามว่าเขาทั้งเซงค่ะเมื่อในฮุกทุกกันเป็นวันอาทิตย์อยู่ซ่องขาวหมูขาวน้นอังตี49เสียงตั้งประชาสัมพันธ์เอิงสั่งการเวงเก่งใหม่หาศูนย์100ค่ะอ้อครับสองจ้องกันข้าวย่ำ10ถึง11มองดีในจ้องกันเสียงเมื่อในก็เต็มมีธรรมะตราฝากดวนยืนจุดถึงปอมแม่ปีน้องเขาฮาริงินถอมจ้องกันอยู่ไปมุมมองปันแห้งอย่านำเสกกำขา

มังปอกมาเลยมาอันเฮาก้นก่อนนั่นมันมีลองคําเจอมันเคลาได้ปันเขาลัดอย่าไปกว่ามันใครย้อนตั้งหันถึงอําใครย้อนตั้งใจแถมก้นอําที่มันลัดนี่นั่นมันใครให้ก้นแทงก้อนนึงนั่นน่ะไปถ่อมมันให้มันลัดเหี่ยวนั่นกุ้ยย้อนนั่นแลมังปอกมาเลยมาเฮาติเลยฮู้ว่าโอ้ยก่อเฮาขาก้อนนั่นใครให้เฮาเป็นจึงหือใครเฮาใจแถมเขาหาใครเฮาขาไปถ่อมเขาหาไหนบ่ถ่อมก็เป็นก้นถ่อมตีลีเหี่ยวก็ถ่อมเหี่ยวกันนั่นก็ชุดเหี่ยวตีนั่นมันก็ติเป็นตื้อต่างอันดีกว่าอันให้ย้อนนั่นแลกับปานตะเหลียวนั่นก้นเฮาขานั่นในวนจุแคบกำกุ้ยปลายเจอขี้ขี้เงาเงาเสียแลเฮ็ดให้ถึงอาสักสายใจอันว่านั้นมีอยู่ขึ้นๆวันๆเหี่ยวค่ะ

ก็ไม่สำเร็จขึ้นมาห้อเหนือความลมไทยสับแบบตัวในอย่าเฮ็ดเมือกให้เงื่องเวียนนำเรายาอย่าปีดึมทราเนี่ยวะป่าป่าล่องอำลีในอาราตีจะได้เงื่องเวียนกว่าไก่ไก่นั่นเลยวะวิรติซาอาทุหรือเสลัยเงื่องเวียนนั่นเลยวะมิสซาปานาล่องเรายาหลังของเมาตั้งเส้นแต่ยมอเียนไรเงื่องเวนั้นว่าทำเมตุอัปมาโทสะอันนำไรลงลืมนั่นแมงลำเป็นมังลาตราเยาว่าปาลี่ที่ออกบอกว่าเฮาข้าเปลี่ยนควรมาในคาสันในให้อันเปียไว้ลองเราลองยาเศร้าข้าเหมือนกันเจมันป่าป้าหรือยาหรือเขาเฮาเปลี่ยนควรในให้ไว้ไก่ไก่เปลี่ยนไผก็อย่าป่าป่าลองเบิกอย่าเกิกอย่าลองอย่าป้องอย่าเลียนพอเฮ็ดแม่นเลียนแทนเลียนโก้ฝืนสู้เฮาต่อผัวมาหลายลองเลขของไพ่ที่สีมานำหน้าจอกหายรู้มีควายมีวุ่มไว้มีไม่พันขายอ่ะไม้เสาคาลูกหลานวันลึกพึกกินพึกต่อพ่อเลยเปลี่ยนขุนเจ็ดวันพ่อมันซุ่มเปลี่ยนมาเช็ดเหลินอ่ะเหมือนก็เปิ้นห้องคนมืองาคนรองแค่มีเงินตาเสียมีเผาก็ลองซุ่มมาเย้าจะไม่เสือเลือดอ่ะเหินอ่ะไหวผู้หญิงคนชายเหมือนกันเก่าสันเมื่อสันเก่าเอาขาต่างกันเปลี่ยนนั้นล้วนล้วนอ่ะต้อนกูอายเปลี่ยนไผก่อหยาพ่อก่อต่อร้องห่มฟ้องเรียนไพ่อ่ะไหวสวนขุนเมืองเสลียเท่าเจริญตักยองพ่อลองซ่านในไปไหวไก่ไก่เปลี่ยนไผก่อหยาไปก่อเล่นร้องฟ้องมือเหลียวในเขาใกล้หันหนาวาสนาใครคือพันเฮวามันหันมุนเจ้าเปลี่ยนเก้าตั้งเจ็ดพ่อหันมุงเลียดเฮวาเป็นสองตั้งสี่พ่อหันก้นฝัดนาลีเป็นสี่ตั้งศูนย์อุบวนปั้นหวนอุบวนปั้นมอโปวันมันออกเฮวาพันหลอกมันซุ่มเหล่ป้องอุ้มเหน่ปวนพันเชนเปลี่ยนลายปลายหาเสียเลียนกว่าใจเต้นอยู่แค้นอีกหนึ่งยิ่งกันกำหุ้งกำหยองกำพองปล่อยปลาเครื่องหาร้อยข้อร้อยจู่เฮวาหลวงมังลาซ้ำกว่าเหตุการณ์นำลีผิวเตะสร้อยอ่อยมอยเฮือนวลเมืองคนเบื่อเหลียวหันแผวหลายโยกับโชกับเบิกกับพ้นเกือบขึ้นมีกับพ้นมีขึ้นผันกับลูกกับหลานตายวันตั้งคนเท่ากับเสาผ้าเสาไผ่เจหายกับอันอ่ำโป้ไว้ตั้งอกตั้งไอเหมือนหนังคู่ปอกกับพ้นนาพอกเสศตากับได้เขาเป็นกับพ้นเกียรตั้งน้ำสุราต้อนหรือกับหมักแห้งหมักคือเปลี่ยนเศร้ากับอันลูกอ่อนน้ำเลี้ยงคนเท่าตั้งเฮือนกับไม่กับหางเงินหาคำอ่ำเลือกกับเถกามันหลันหันไผก็เจ้ามืดเข่าขาขึ้นอีตำอ่ำวันเนื้อกลางก้นสีแดงก้นน้ำอ่ำเสพกาบันไตเฮามักถั่วเน่าอีเมลแพักซอโคมันไตโตไว้ไก่ไก่หูใสสัมจ้าหนาใส่ตั้งซอกตินแคบตินคติป่าชนสูงยิบตั้งถงต่องไตรเอวห้อยทอราซับซับขี่รถยนต์เดียรถเกียงเสียงไตลาดอ่ำปีอ่ำว่าไอว่าอีเหมือนกันสันมือไตรพาหลังต่างพระเทศไตรภูไอรับอยู่มันหลัดดื่มสาเสือคือไตสีลายเย็นเปลี่ยนเห็นเทียนหลวงคือคล้ายหนาเจกว่ามังลาตีหลายพราวให้เฮาเมืองเวกูวันหนังว่าเจ้าข้ามเฮ็ดความฟองคนจังมาลืมตาซื่อสัตว์มันกลางวันมันสำนอนตอนกลางขึ้นออกเลหลาดความเขี่ยความอันความไทยเข้าเสไว้ไพหนาตุกตาลิกตาราอันโพหะเฮ็ดออกหวักว่ามันอําฮู้ว่าเป็นลิกภายโพภายสู้มันหมอตุ่มออกกันกินเหล้าอําเขาลองตาราสุราเมริยาหาป้าเหลืองเพเอาเข้าเกสังคมเฮ็ดได้ลูกอ่อนกับปันไว้เข้าสมเปียวมนเราอย่าให้เป็นตนตั้งผิดพอเมาเหย่ามรดความปลดความแปดต่อเพิ่นปิดเงินซื้อปันเพิ่นหันหลังเฮ็ดสังดูหน้าเพราะว่ามันเมามาผู้เพิ่นได้มีหาก้อมไว้ใกล้ลาดออกความเฮียงเปลี่ยนเปียงลองอาจังเมาวุ่นเมาวังอยู่ซ้อมตั้งลาดความเชื่อความพังหมอหนาเข้ารวดผ่านยาคนพอเปื่อเมาตั้งน้ำตามวนหือเข้าพอเมาเหย่าหูสักคนเด็กกี่และคนเท่าเสียอิดใส่ปวดใส่ปิดป่นต้นหน้าอ่ำหรือปอร้อมีมาตามันเถงตาเลี้ยงซบเหม็นเหล่ากับในเสาเลขาเหมือนกันเพื่อนนาจ้างหมอทิ้งกับในผู้หญิงเลียนหาว่าวผู้สาวเลียนหาผู้ตัวควบขึ้นจนไม่นกลงใส่ในหนองกับอันก้นเถินก้นลอยขึ้นมือปองเป็นเศร้ากับอันมูเซอรี่ซอเขี่ยเมี่ยวเขาเนื้อเวียงกับอันมีเกียงตังเข้าหนึ่งโค้งหูตักเสาสักขาเหมือนกันกับอันก้นบันก้นเมืองโซนชิ้นสันออกวันเขาแจกชานหากินกับอันก้นมีสินก้าเหล่าบุญเจ้าพี่พี่เนกับอันตะเปี้ยเสียเสียกับอันพระราชกาขายป้าสบได้สมาหามังลาเตกว่าไรเมืองไหลพระห่อไว้วันนำถ่อมตือย่อมเย้าเขายุ่มเปลี่ยนคนชุมยาศาสตร์เพราะใครแม่เทศเรื่องไหนเวียไก่ไก่สุลาเปียอากาเมือกเรื่องเปียออกเครื่องยาศาสตร์เพราะลาทะเฮ็ดซ้อมเปียอยู่ห้องที่ให้มัดมีอันดีตีไรฮักพ่อแม่อย่าเปียเปียเปียว่างอย่าเปียข้างเปียป้องอย่าห้องว่าซบน้ำพ่อแม่ทำให้อ้ออย่าเปียตัวขึ้นความย้ำเตือนว่าให้หู้ตัวลูกอีกตัวแล้วให้ถึงแถวของพ่อเหมือนเมย์สองเตียนก้นหลีพี่หันก็พี่หักก้นหันก็ก้นหักตักอยู่ดีหลอดเพลหลอดตั้งเลี้ยกูสัตว์หู้เตียนกูฝันดีถึงลูกถึงหลานอ่ำรอดอยู่หัดสักยาวหนาเนี่ยเขาเป็นมังลาถูเฮาอ่ะกำในซ้ำเตียนเชิงกวาดักลองนำเราเมื่อนั้นสองเตียนมีตั้งสองก้อปลอกโคเมสองก้อปลอกโคเมนั่นอยู่เช้าในเมืองปารณาสีขาสองก้อก็สามีมาลูกชายสองก้อลูกขาก้อนหนึ่งอาศักเศร้าหาก้อนหนึ่งอาศักถึงมาเศร้าเดี๋ยวมากระสุนมาเล่าสำเร็จลูกอ่อนตาแดงแข็งความหลาพ่อหลาแม่มังปอกยังฝ่ายพ่อเหี่ยมพ่อเมียเสาเกศูรู้ก่อน
การก้อมเฮ็ดกูวันนอนดึกลูกหลายย้อนเงินพ่อแม่กูหากินเหล้าต่อรองเฮ็ดในกูวันแลพอลองซุมมายาวซ้ำกว่ากูเปิ้นพ่อแม่ซ้ำได้กว่าหยอกกว่าเสปันเฮ็ดในติ๊กๆแลวันหนึ่งพ่อแม่สองห่อข้าวเพิ่นกว่าเสี้ยวขาพี่น้องก็ค่ายกว่าอยู่ป่าเพิ่งเมืองเพิ่นถึงมาตันๆถ้ามีเงินมีทองมาแลขาพี่น้องก็ซ้ำเอาลูกเอาเมเตนะเฮือนตาเย้เหย่าหึงๆถึงมาได้ครบ1ปีปลายซ้ำคุกสลายพ่อแม่แล่2เตวันกันชื่อตั้งคือวันน้ำฐานข้าวสารข้าวมวลเครื่องหูตั้งกันเที่ยวเที่ยวมากันก็พ่อแม่ชาวเคซูกำนั้นขาพี่น้อง2โซลูกโซเมผัดเฮือนผัดเย้ล่อเลก็ลำๆอ่อนกันมาแผ่วเฮือนพ่อเฮือนเมติในเมืองพรณาสีนั่นเหย่าเพราะว่าตัวตันเย้าขาสองเฮียนเอาเครื่องหลูของตันเสียวย้อนกันต่อพ่อแม่เลยอันเป็นพ่อแม่ขาสองก้อก้อช่ำอ่ำฮับรองตาหน้าสองขาก็เปิดซบเลยว่าพระไรมักมาหินฮักอ่ำกับไรอันขาเลยว่าสัตว์ในห้ามมีพ่อมีแม่สมัครเป็นพระมาก็อยากเชื่อท่าพี่น้องว่าในแล่สังว่าพ่อแม่ก้อมฮับตาหน้าขาพี่น้องไรเฮ็ดนั้นไว้นั่นขาสองเป้าตาหน้าสองขาเตะมือหลูตันตีเพียงพระเป็นเสาแล่ถ้าเป็นสาวสองถามว่าพ่อเมียสองคือกันจ้อยเอาห้าวันไหนข้าก็ตอบว่ากันจ้อยเอาพ่อเมียอ่ำพับตาหน้าข้าโอ้วันไหนแล่ถ้าเป็นสาวสาวอื่นๆสุดที่พ่อเมียพระปางคือเตเตยังอ่ำพับเขาพระก่อนพับเธอกว่าเส้นไหนสว่าทุ่งสามใต้เขาขานั่นก็เตะกันจ้อขึ้นจ้องเหลือนสิบเอ็ดตีหนึ่งเหลือนห้าตีหนึ่งก็ได้กันจ้อพ่อเมียเสี้ยวกันจ้อคนเท่าทวันเท่าหน้าสองก้อยขึ้นขันขึ้นจ้องเฮ็ดในเป็นทุ่งสามเข้ามาแล่ก็นั่นสองขาก็สองเอาตาหน้าสองขากวาดถอกคุกลอยเปียกเสี้ยวมือกว่าเอายามนั้นก็ว่าวายมาหลาย 3-4 วันน้ำออสาโคหลู่สองขาพี่น้องตีถอกตกลอยนั่นสำเย็นเป็นน้ำเหล่าเสียหยดตกกว่าที่ตั้งแต่สระวัดนกในไก่เห็นไก่มากินนั่นนกซานั่นก็ว่าเขาเลยมากินน้ำเหล่าเมาซานั่นเขาก็มีน้ำไหลนอนตากปีอยู่ห้างขวาห้างมันวันหนึ่งสองเทมีมูเสือก็หนึ่งใกล้ๆมาช่องยื้อไก่ยื้อนกมันก็สัมมาหันไก่นกซะนั่นอ่ำปลายมันแล้มันสั่งว่ายามอย่าก็นกซะไหนสิได้กินเมียวหนึ่งเหย้าว่าไหนมันสองตี้กินตัวเองน้ำนางห้องนั่นคำหนึ่งมันก็สัมเมามึงซึ่งสร้างไว้แล้มันสองเต็กใส่หมกไม่เอาเมื่อกินกินคลายๆต่อมือเดียวได้อยู่เหย้าสองว่าพ่อเมียพี่น้องพร้อมเสียงตราใจสังสันติค่ะสองว่าน้ำเหล้าในออกมาจากน้ำตาพ่อเมียเขาเหย้าพอเลยกินได้ยาก็จะเป็นน้ำเหลือน้ำไม่ฮะได้ชัดที่กันเสกำจ้าวะกำได้จะเป็นอย่างกาฮะอารติวีรติปาปาเมซาสังวากาเปลี่ยนวดวาบตาเปย์ไก่ไก่กลางในกลางคำอย่าซ้ำเช้าอยู่ว่าเสียมหน้าเสียมผูเฮาหลูเงื่องไก่ให้ไว้เท่หนังว่าเจ้าคาพักกามันจ่องเข้าเปลี่ยนมังลาตัวนาตาฟางเฮาเข้าเปลี่ยนยอดคนดีไผก็หลูหู้สักข้างขันทาอย่าเปียซ้ำอยู่ภาคที่ไม่ปาปาให้ง้างฝ่าเมียสุขเมสีกันเนาะอมโยสุลาตอนตาเตียวคนดีเพื่อแต่มีไผลาลาสังวาพร้อมกันเวกาหยันไก่เปลี่ยนไผก็ไล่เปียปันมือไว้ตายเอามากินกูได้พิสินพิธรรมกูได้พิเศษความคำเสียงเล่าข้าวเล่าหอมาสู่เก่าเฮาห่างเงินก้าวออกยันนี่สองเศร้าพลายกินได้ชิมก็ของอุติได้เปลี่ยนลูกน้องหางมานาสุลาใกล้ลงกว่ามือไผ่ตั้งเตอพุ่นเยาอัปมาตัวซาธรรมีสู้ผู้ดีผู้หู้มีหยันนิพพานเปลี่ยนหิงอะไรเปลี่ยนหือพายาก็เปลี่ยนยิงตือไซ

กว่าผลตั้งขี่ในการอีเวียงอาเปวาสุมดูตกาในสภาพพอเตรียมได้เป็นข้าสุรายามายาผินดีปินาจ้างมีสร้างยึดหย่อนมันหอนาเข้าเป็นตาดีปีเฮาเทนังว่ามีภาวังยาอันเมียวยาผินยาลำยามาเลยาสุราสร้างเอาสู่เสียงพอพักกาพอเสียเฮาว่ารู้เดียวซุมมังก็พอทันเหม็นนะอุ้มสังวาลีเปรดีพายาอันเมียวเรายาสุราผู้ว่าเมาหน้าเฮ็ดกว่าคุ้มโยเทนังว่าหลวงภาวังยาให้ก็ขเป็นมังลาตอนาตาเฮาว่าสร้างเศร้าเลยคนดีคึงจามที่กู้รวมจามคนให้หมอวันถุกจองพังวังตูกูหังเฮาดูเมียทุกเมสีกันนอสังวาขุนตังนางเออไผหมอกำจังมันเดียวไผหมอสุกสีตักดีมีเงาพุ่งเอาเตรียมตูเบียดีก้นกูยำพุงสตางบ่อนอุงอาอุงข่าวเมาดีสู่เต้าเปลี่ยนเพื่อนสตางเศร้าขุนเศร้านางอำลำเศร้านั้น

0: หัสค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: เขาค่ะเกี่ยวกับเรื่องสื่อมีเดียใจ Facebook ง่ายๆพี่น้องของเขากำลังเรียนใจ Facebook IT Twitter ในวัยก่อนอัมบอกใจกันมีอยู่ก็กะพี่น้องเขาได้ใจกันนำๆก็จะเป็น Facebook ตื่นมากก็ Facebook เตนอนก็ Facebook เตกินก็ Facebook เตกินเหย้าในก็ปากก็ต้องเงียบๆๆก็มามีข้าวยามาอุบกันกินเจ้านั้นค่ะเจ้านั้นนั้นค่ะมันก็ใจเป็นพ่อหลีเกาหลีมันก็ใจอ่ำเป็นพ่อหลีในก็มันก็จะหยาบค่ะเป็นตั้งขีทางเหมือนกันย้อนนั้นแลข่าวดะเร็วในตีไล่อ่อนก้อยก็กะฮอดถึงลุมฟ้ากูตีกูตั้งเหี่ยวค่ะนะกอบนั้นวนสอนดีลีย่อก็โจแก็บกะหมอนโจแผบตาอ่อนก้อยก็เดลีเดจ้ามีในมือเฮาค่ะทั้งหมดตั้งเสียงค่ะสื่อมีเดียย่ําพ้องดะเร็วนั่นเดลีหันวัน2วันป่นมาว่าตั้งลําปุนมีเมยิ่งสาวอ่อนก็นึงหอบลูกปันกินนมอยู่ทั้งในห้องขังย่อก็เป็นลองเอามาต่างเอามาแชร์กันสืบแชร์กันกว่าเลยลองตั้งพี่น้องอันแชร์มานั่นกว่าถามว่าเป็นเตะเดี๋ยวก็จอยแถมกันแล้วพี่น้องใต้เฮาคาจังนั้นจังไหนเพิ่นก็กดนั่นเฮ็ดนั่นก็ฮวนว่าอําฮู้เอากะไรมาก็อําฮู้สืบกว่าสืบมาต้องถามเฮ็ดหลายๆฝ่ายมูลนิธิจุ่มหลายๆฝ่ายกับสืบกว่าดั้งสพลําพูนต้องถามกะว่าอํามีนะแม่ลูกคนนั้นก็นั่นก็ในในเฮาคาพี่น้องเขาวนอีสังอยู่วนสอนว่าเป็นดั้งเกี่ยวค่ะหืออํานั้นก็ใครให้ใครเป็นเน็ตไอดอลอ่ะอํานั้นก็ใครให้เพิ่นมาติดตามเฮาคานํานําฮะอันไหนอยู่ที่ป้ายวนก้นก้อนนั้นก้นก้อนไหลก้อนนั้นกวยกาว่าใครย้อนฝากไว้ปันว่าลีเอาเจ้า Facebook เฮาเป็นพรดีค่ะพี่น้องเขาย่อก็ป้อมจื่มใจอย่าไปลาลีเฮ็ดค่ะมันติดจังตุ้มตื้อหลายลองหลายอันเที่ยงเหมือนกันเกี่ยวกับไปลองสื่ออันอําลีเจมซะไหนปานนึงและปานนึงหลากหลายจ้อมโจปานค่ะอําว่าติเป็นน้ําตินน้ํามือตั้งกินตั้งย่ําลองเฮ็ดป้ายวนคงสร้างกวนเอาขานั่นให้มันพอคือตันโลกอันแหลกลายเป็นป้ายอยู่กูมือกูวันนั่นป้ออํายุดอําเมี่ยงกันนั่นแหละสังการยุคมุนปลายสายป้ายเครื่องจากป้ายเทคโนโลยีไอทีควบของและเครื่องใจเครื่องมือกําพองป้อตั้งหมดตั้งเสียงนั้นมาป้อเฮาป้อมตันคิดมันยาวนั่นค่ะล่ะเนาะเหมือนดังว่าหุ่นห้างเครื่องจักรเอามาเฮ็ดการเตี้ยนก้นไหลเจิมเจนในกอดเดมีเหมือนดังตั้งห้องการอุตสาหกรรมตั้งลำปูนนิคมอุตสาหกรรมตั้งลำปูนเจิมเจนในบางตีเปิ้นไหลถอนออกเฮียงก้นเฮ็ดการเอาหุ่นยนต์เครื่องจักรในมาใจต่างเตี้ยนให้ลวดย้อมลองอินเฮียงก้นย่อก็เพลกึ่งกลางในอ่องที่เฮ็ดการค่ะพี่น้องเขาย้อนนั้นกวนเนาะค่ะกำนำติดตัวการกันตั้งนำตั้งหลายในค่ะอ้อกอบนั้นแหละมันเตมีลองหุ่นห่างเครื่องจักรมาเฮ็ดการต่างเตี้ยนกุ้นเจิมเจอในไหลรวยเครื่องไม้เครื่องมือตั้งนำตั้งหลายเปิงหลวงมันฟงมือถือโหปากมัน90เดเจอไลน์วีแชท Facebook โซเชียลมีเดียหลายลองหลายอันตั้งนำก้วยกะในนั้นกำนำเตเจอกำนำก็จะเป็น Facebook ห้างเผาห้างมันกูก็มันก็มีเป็น 2-3 อันค่ะเนาะมันก็มีเป็นหลายอันจื้อหลายๆจื้อบ่ลืมหมายเก่าหมายเข้ามันนั่นแทงลูกก่อนเกี่ยวเลยลองการกับสืบติดต่อการสื่อสารการต่งวงกวนเฮาเขาง่ายแลไว้เหลือตั้งอีเมลมือกูปอกใจอีเมลก็ก่อเลยไว้อยากบ่เฮาเข้าเข้ากับอ่านมันก็เต็มหันอันไหนมันก็เตฟังเฮาคากําเหลวนั่นค่ะเนาะข่าวเงาไว้หรือเสตั้งเว็บไซต์เลยตั้งลิกอลีตั้งเสียงความลัดก่อนไลตั้งหางตรงหางหนิมจําซื่อในก็ล็อกไลน์มันก่อนนําเตอมาติ๊กๆค่ะอ่ำก้อมการติดต่อกับสามลองการลองงานเกยลองปืนเผาขายโคกของสินค้าลองต้องถามอุบโอเกอร์กลุ่มกันลองห้องเพ่งความลองตั้งหมูตั้งจุ้มกองง่ายเนี่ยค่ะอุบกลุ่มกันกองง่ายมากลองการกล้าการป้ายอยู่ลีการป้ายปัญญาไรกูลองค่ะเบิ่งลงมันตีเหลือมีเนียงขายอินเทอร์เน็ตก็คนคว้าสอกหาไหลกูลองเหี่ยวในค่ะใครฮู้ลองสังย้อนนั้นรายการเจอตื้อ Facebook กว้างขวางจอดตัวตั้งลุงฟ้าถึงกูจอกกูยอมเหี่ยวค่ะกองการในใต้เฮากวยกอไล่ออกมาใส่ตื้อเป็นพรหลีอําเจอเอๆค่ะนะเมื่อกูปอกพี่น้องใต้เฮาอําอันอยู่ยันไกลก็ป้ออํากว่าหากันก็อําจังหันหน้ากันอําหันหน้าตากันอําจังอุบโอกันลูกหลานกว่าเหตุการณ์เมืองไทยเมืองเขต่างนอกเมืองก็อําจังกับสืบติดต่อหากันมาอําจังป้องข่าวเงาหลีว่าลองหลีลองจ้าเปลี่ยนไว้จังหือเมื่อเหลียวเด้ก็หรือเสียเตรียมลิกจู้กันลาต่อกันปายป้าหันหังกันแทงลูกก่อนวิดีโอคอลหากันแทงลูกก่อนค่ะโฮมว่าเฮาอ่ําหมออ่ําเจอผู้คงสร้างผู้เฮ็ดออกเฮาก็ไล่หมอเจอตื้อเป็นพรหลีตอนตามมันอยู่อ่ํานําก็เกยเฮาค่ะกวยกาจึงหือก็หลีเลอเส เฮาเอามาจะตื้อเป็นการอุบลาจ้าการตักนายกันลองถ่ายห้างลองถ่ายพังกินมนกินเกี่ยวกว่าแอวต้องเที่ยวหาที่ไรก็เอาปืนออกมาเนกันเย้าเฮายังถูกลีเอามาใจตื้อให้เป็นพ่อนลีดอนตาปันตั้งหูตั้งหันปันข่าวปันเงากันตาก้นตั้งหนำแทงเอามากว่าแอวต้องเที่ยวตีลีแอวลีด้วยหรือยักตีเป็นปืนโดยยกอย่างมันจังหนังร้อยตีไหลไหลร้อยสู้เทพร้อยอินทนนท์ตีเกี้ยงใหม่ตาเหลวในกัดไม้เย้านะกว่าเหล่เป็นนันเมียนไหนไหนนั่นก็ถูกดีไรตีไหลกอลีค่ะวันเฮาเมืองเฮาเป็นไว้จังหือตั้งหางลีไรมีปืนจังไหนนั่นเหลือเสียถ่ายหางถ่ายพังเย้าลีถ่ายไลฟ์ปันให้เปิ้นพ่อเลยหันให้เปิ้นพ่อมีส่วนโฮมจอมนั่นมันก็เป็นตื้อตั้งอันลีค่ะหรือเสียเป็นตีหางลีตาเป็นตีเสื้อใจเย้ายังเป็นตีเฮาคาเป็นปื้นอันที่เฮาคาถือลีไรหู้ไรเล็บเฮียนกว่าจอมกันเป็นพ่อลีตาพี่น้องใต้เฮาเขาตั้งหนำตั้งหลายค่ะมือเฮาคาเอาหางปื้นตีอันนั่นปืนแพ้จู้กันก็ลีเตรียมลีจ้าลีลาดต่อกันเลยลองอันลีมันจังตีป่องจะหั่งไผ่หั่งมันกุ้ยกามันก็ถ่อมเงาอ่ำถ่อมไปถ่อมไปอ่ำถ่อมเงาถ่อมปอดกลางลืมปอดโหห่มตั้งเนื้อปล่อยกวนจิ้มเจ้าในก็อ่ำไรค่ะกำนำน้ำตัดต่อมันก็ซ้ำเอาคลิปวิดีโอกว่าตัดต่อให้กว่าลาดเป็นโซ่แก้วก้ามิเอามาหลากันเอามาเถียงกันเนื้อเฟซบุ๊กเนื้อออนไลน์ก็มีเถียงตั้งน้ำอันไหนใจอ่ำเปลี่ยนพอนลีค่ะหายใจให้มันเปลี่ยนพอนลีในนั่นค่ะโอ้เปิงลงมั่นนั่นในค่ะย้อนกล่าวลาดย้อมกลมใหญ่ๆนำนำเสียแลอ่ำเฮามันเป็นความเซเน่ถังเล็กลูเมาไวแหว่งย่ำหยอกดอกสัตว์เต็กเน็กไปวนกันนั่นในเซอย่าไปให้มันพอเปลี่ยนลองเทียงเอาเป้เอาการกันนั่นกุ้ยยังถูกลีไล่ปันนาไหวตายุกยองปีนไปม่วนเมฆถอนเทียมปันตั้งหูกันแลยอมหับกันอยู่กุนยอมหมุนปันกะตี้กันปันแสดจากันในค่ะปันฟังกันลองทุกลองถูกลองพิษเจ็มเจ้าในค่ะตั้งวนเจ็มเจ้าในจักหลีมีเจอปดพาว่างปล่อยปันกันจึงเฟซบุ๊กเตมีสายเลี้ยงอันกล้องกับจับติดสืบห้าวเต้าตืดกล้องไก่กันปันพ่อนลีลงหลังตอนตาเฮาขาพี่น้องเตเตวายอยู่ค่ะสืบนันไม้ยังเตเปลี่ยนสายเซียนตั้งเปิ้งเลี้ยงถองปันอันใจเฮาขามุงมองลองพร้อมโฮมกันนั่นอ่ำนำกอเขมาแทงลูกก่อนในค่ะย้อนนั่นแหละสั่งเฮาขาเจ้าแต่ก็เตเปลี่ยนพ่อนลีอ่ำบ่เจ้าก็มันเตอ่ำเจอพ่อนลีในนั่นค่ะอย่าไปเอาพังห่างเปิ้นกว่าต่างเลยอ่ำใจเฮาฮานั่นในก็ปักเปิงหมายมีพรบคอมพิวเตอร์ก็ยังมีแทงตั้งนำตั้งหลายเฮาคาก็ใกล้ๆมาหมอกลัดปันพี่น้องเขาอยู่ก็ได้กล่าวว่าเมื่อในเฮาคามาลัดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องว่าถูกลีเลยจ้าสื่อเฟซบุ๊กให้มันเป็นพ่อนลีตอนตาเฮาคาและตอนตาก้นตั้งนำเราก็เจออันถูกตีถูกตั้งสืบนันมานั่นเองก็อย่าไปลาลิเช่อย่าไปลาลิปืนเผาลองตั้งอันอ่ำซื้ออ่ำเจอมานั่นเสียหยอกเหรียญเก้าปืนให้ได้ปืนสุกยุงเจ็มเจ้าในมันพิษปักเปิงหมายมีค่ะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาตั้งมดตั้งเสียงว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อถมได้แทงเพ่งความหูในค่ะเพราะว่าฝนตกลงมาหือในเจ็มเจ้าหนังนั้นนั่นเองก็มันเตียวตีให้ได้เข้าคากัดไว้เนาะหนังหือปกติให้ได้ตัวเขาขาอุ่นอุ่นตัวอุ่นเซอร์นั่นตีเลยให้เจ้าหือล่ะนี่ก็ตีเลยเอาเพียงความอยากใจค่ะแต่เลี้ยวในถอมด้วยก่อนค่ะ

0: สืบในเฮาคามาถมด้วยความกับถูกกันอิดอีแอนเฮาคาหางเฮียนมาฝากปันปอเมพี่น้องเฮาเขาในคาออยังอยู่เนอตวนค่ะในค่ะคายลีมีเปอร์สุนนอนอุ่นเปอร์พานะคัดใจลือให้เฮ้อป้อหายคัดเจอไปให้เจอตายป้อออกคันขึ้นแนดจมขายคันขึ้นเซลายอ่ำเย่าคันขึ้นอย่าแนดขายคันตายหลูซื้อไหวคันเสียงอ่ำอยู่ตีเก่าคันเข้าอ่ำอยู่ตีเลี้ยวคำว่าเนื้อว่าขุนแหลดอุ่นว่าโหเมาคำนุกลินแหลงเสียงนุกลินกลมคำลีมีตีว่ามาลีมีตีได้เข้ากาอ่ำป้อขี้ลูกอ่ำลีจังยากเข้าเสือหม้ออ่ำมียังกว่าปีเงาเงายังความปีเงาเงาเข้าเตกินอ่ำมีเอามือพัดแกมปีเสียอยู่ไว้เข้าเตเสียงกินหวานจำเตผ่านนอนไหลจำเตไขวัดมาจำเตเป็นพรามมานัดยะจำเตแกมีกุนคัดเข้าเตมดกินหวานก้นเตผ่านจื้อลู่เข้าเปิดขายเขียวท่าจังหลุดกาแห้งก้ายเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นความกับถูกเอามาฝากจวนจุดถึงพี่น้องเขาในค่ะเมื่อในข้าวยาหมดเซงค่ะพี่น้องเขาเตย้อนผัดยันพี่น้องเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาหบมาทบซ้อมปอแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาแทงขอบใจถึงกูก็เตไว้ข้าวยามีกาขัดมาถอมซ้อมกันที่ในลื่นสุดฝากไว้ปันกูลองกูอันค่ะมันเตย้อนยันกันไรหรือเสว่าเฮาค่ะมีใจจานจ้างเหนือกันแลอ่ําหมอปล่อยว่างปันกันเฮ้ยกะกูลองสังว้าค่ะมีใจปล่อยผ้าปล่อยว่างปันกันในเตมีสังขละหรือเสหักผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
10: นายนฤชาโคสาศิบิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรกและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
11: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดรองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

3วันนี้อยู่คนละฝั่งผู้ที่ประสบภัยทางลาดพร้าวของจันทร์บางกะปิร่มเกล้าอยู่ฝั่งทนที่บ้านที่หนองแขมฝนก็ตกมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าน้ำในซอยก็ไม่ได้สูงมากเหมือนพื้นที่ที่ขณะนี้ประสบเหตุอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการก็ไปช่วยกันอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีก็นำบรรดาพลพรรคทั้งหลายก็ตามกันไปทำไมพลพรรคเมื่อก่อนนั้นที่นายกยังไม่ได้เดินทางกลับไม่เข้าไปตั้งแต่แรกๆแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้เกษียณแล้วก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ที่มีน้อยนิดของเงินบำนาญว่าเตรียมซื้อเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเตรียมเรือแพยางอาจจะไปขอที่เขามือสองที่พวกนักไปประดำน้ำเนี่ยนะฮะพอดีลูกชายก็ไปดำฝึกดำน้ำแบบนางเงือกนะฮะนางเงือกเขาไปฝึกมาก็ได้ไปเห็นที่อยู่แถวบางว่าเขามีอุปกรณ์ดำน้ำแท้งแล้วก็เห็นมีแพยางถ้าเขาขายถูกๆก็จะมาขอซื้อแล้วก็ติดเครื่องยนต์เล็กๆเอาไว้แล้วก็หาเงินซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จะยังชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้คนหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวกับเจ้าหมา4ตัวออกไปอพยพหรือว่าถ้าอยู่ได้ก็จะตุนข้าวสารอาหารแห้งหรือจะทำบ้านให้แบบคือทุกวันนี้ก็บ้านของก็สูงชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาสร้างกันไว้ตั้งตอนแรกเขาก็ด่าผมว่าสร้างบ้าบ่ออะไรนี่มันยากสูงขนาดนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสร้างบ้านที่เขาคิดการไกลตั้งแต่สมัยก่อนที่น้ำท่วมปี54ที่เราก็รอดมาโดยที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านในด้านชั้นล่างเลยแม้แต่นิดเดียวจะเคลื่อนไปอีกนิดเดียวแต่รอบบ้านนั้นหมดเลยแล้วก็พี่น้องของคนที่อยู่แถวบ้านทั้งหมดนั้นก็ลำบากลำบนเหมือนกันในขณะนี้ที่คุณผู้ฟังได้ลำบากอยู่ในใช้ชีวิตทั้งคลองจันทั้งแถวเคหะล่มเกล้าซึ่งทางรัฐบาลก็ดำเนินการช่วยนะครับดูแลแล้วก็พยายามที่จะทำให้น้ำลดทางกทม.ก็ช่วยกันทุกฝั่งทุกฝ่ายแล้วครับก็เหน็ดเหนื่อยกันแต่ว่ายังไงเนี่ยคือผมก็คาดหวังว่ากูไม่เอากับพวกมึงแล้วล่ะกูลุยกับกูเองดีกว่านะฮะหลายบ้านที่เขาปิดกั้นเขาทำด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็ดูแบบอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ใช้สำหรับนะครับในบ้านของเราต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคิดว่ามีอีกแน่มาอีกแน่ไม่รู้เมื่อไหร่หรือเร็วๆนี้ก็ไม่อาจจะประเมินได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมเป็นจรุงสมัยทำหน้าที่กันในชั่วโมงสุดท้ายครับเรามีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำจากสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ข่าวสารด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับทั้งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้น้ำท่วมฟ้าป่ากินดาวงานของนักวิชาการทำนะครับ0816346452ยังทำหน้าที่กันอยู่แล้วก็บทเพลงที่ให้กับผู้ที่ประสบในขณะนี้เรายังถือว่าน้อยมากกว่าทางที่ผ่านมาที่ทั้งปัวทั้งเชียงรายแล้วก็ที่หาดใหญ่ดังนั้นก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันและอดทนในการเป็นคนที่ประสบชะตากรรมตรงนี้กันไปนะครับน้ำใจไทยครับ

สาวแห่งโลกเนเน่ก็เดินทางกลับถึงบ้านที่เมืองไทยในสภาพที่เหนื่อยยากเหนื่อยล้าพอสมควรทีเดียวเดินทางไกลจากอเมริกาขอใช้มาให้พวกเราได้ชื่นชมกันแล้วก็ดูแลเธอกันดีๆนะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอายุแค่16แต่คว้ารางวัลระดับโลกระดับประเทศชาติมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเดินทางฟันฝ่ากันต่อไปสำหรับจะเป็นร็อกสตาร์ของระดับโลกได้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็มาถึงน่าจะครึ่งทางแล้วแต่ในชีวิตในการเดินทางเนี่ยจะต้องมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปประสบพบเจอกันเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับ Temple of the King ที่เป็นเวอร์ชันที่เนเน่ได้เล่นดนตรีกันเมื่อสมัยยังหลายปีที่ผ่านมาด้วยฝีไม้ลายมือชะกาชะกันก็นี่แหละครับเป็นเหมือนเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์กันอีกนะฮะมีหลายอย่างครับที่เราไม่อาจจะพึ่งพาในภาคไหนก็ได้เราตามที่ทั้งพี่ดีเขียนไว้นิติพงศ์ฮอนนาก็ดีครับในแง่มุมต่างๆแต่ว่าการพึ่งพาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีไม้ลายมือแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษที่เธอได้ฝึกฝนร่ำเรียนแล้วก็ไปสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ทำให้เราเห็นว่าบ้านของเรานั้นก็มีคนเก่งกันอยู่เยอะอีกมากมายทีเดียวครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้เห็นหนุ่มตรีลูกใหญ่อ่อนนี่เขาโพสต์อัลบั้มหนึ่งของเสือธนพลซึ่งปีหน้าถ้าทนดนตรีหลังจากที่ผมก็เสียแล้วยังได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปมาจัดให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็ยินดีครับเมื่อวันที่จัดงานเมื่อช่วงที่ผ่านมากับกิจกรรมสื่อนะครับสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทนดนตรีได้มาจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีศิลปินคือแท่งมอสแล้วก็ทัทยังทางต่างจังหวัดที่เดินทางมาในวันเมื่อวันศุกร์ก็ถามบอกว่าพี่ทำยังไงถึงมีศิลปินนะฮะมาช่วยงานแล้วก็มาร่วมงานเยอะแยะมากมายในราคาที่ทางราชการได้นะครับได้ช่วยงบประมาณทางราชการได้เยอะเลยก็แล้วก็อยากจะให้ไปทำที่ต่างจังหวัดกันบ้างผมก็บอกว่ามีอยู่อย่างเดียวก็คือตั้งแต่สมัยที่เริ่มจัดรายการนั้นเรานะครับเราต้องใส่ใจแล้วก็ไปช่วยงานทำไปช่วยงานอะไรบ้างผมก็บอกว่าช่วยทุกอย่างทั้งเมื่อสมัยที่ศิลปินเขาเดินทางมาที่สถานีขอให้เราได้เปิดเพลงให้เปิดแผ่นน้องๆที่เป็นทีม PR ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารของค่ายเพลงสำคัญสำคัญหลายต่อหลายค่ายเพลงนั้นเราก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเชิญมาไม่ใช่เป็นการโปรโมทแต่ว่าเป็นการที่จะให้มีมิตรภาพต่อกันและกันและใส่ใจอย่างศิลปินนั้นโดยเฉพาะศิลปินในสายของเพื่อชีวิตใต้ดินผมถึงขนาดว่าต้องลงทุนซื้อเพลงของเขาเองหรือไปติดตามผลงานด้วยตนเองแล้วก็เชิญมาออกอากาศกันจนกระทั่งผูกพันถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวเลยล่ะครับลูกๆของศิลปินหลายคนเราก็เคยดูแลอยู่หลังเวทีแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราสามารถที่จะไปช่วยกันได้ก็จะไปช่วยกันอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายต่อหลายงานด้วยกันที่เราไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องของมูลค่าแล้วก็การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราได้รับประโยชน์ในส่วนของนี้ก็จะได้นำมานะครับนำมาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนกันกับท่านนายกก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญพี่เสือธนพลมาในปีหน้าถ้าคิวได้กันนะครับเรือลำหนึ่งครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมพิจารณ์รุ่งสมัยและทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วคงศักดิ์สายวงดังกิจวัฒน์การจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท้มณีและเตือนใจชำนาญในเมืองนะครับวันนี้คุณเตือนใจก็ไปดูนั่นใช่ไหมที่โคราชนะฮะก็อ๋อเพลงทุลีของฤทธิพรไม่เจออ๋อเจอแต่จะหลัดจะหลัดไงเอาจะหลังนะจะหลังของโลเพ็ดนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงใหม่ไม่เป็นไรครับก็พอดีในไลน์ก็มีขอเพลงแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีขอหมาหยอกไก่ไว้วันนี้คงจะแบบให้กับบรรยากาศของคนที่ต้องเหนื่อยยากกับการไปลุยน้ำมันไม่สนุกนะครับผมบอกจริงๆมันไม่สนุกเพราะว่าที่บ้านตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่ถุงวัดม่วงซอยเพชรเกษม59เนี่ยบ้านมันจะเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงแล้วตอนหลังเขาถมที่กันมันก็เลยเทน้ำมาอยู่ที่บึงที่บ้านนะครับก็เลยกลายเป็นบึงรับน้ำแล้วก็บ้านที่ไปอยู่เนี่ยก็จะรับน้ำท่วมตลอดอยู่ไปได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยต้องเป็นห้องนอนที่ผมเหยาะนอนด้วยก็ต้องคอยสูบน้ำดูต่อไม้กระดานโอ้ลังไม้มารอมาลองแล้วก็เอาไม้พาดนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็มีห้องเดียวเนี่ยโอ้โหคุณคิดสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเต็มท่วมเต็มแล้วจะทำยังไงขับถ่ายกันยังไงบางทีต้องไปอาศัยข้างบ้านเขาแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยฝนตกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันดีตรงที่ว่าได้น้ำมาใช้แต่มันไม่ดีตรงที่น้ำมันท่วมแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรคือเป็นมีแต่บึงมีแต่ป่าถนนห้องทางมันก็เปลี่ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะต้องคอยระมัดระวังนะครับผมเคยโดนตะขาบกัดด้วยตอนสมัยก่อนนอนอยู่ข้างล่างที่บ้านเก่าแล้วก็น้ำท่วมนี้ตอนสมัยปีที่ฝนพันปีเนี่ยน้ำท่วมปี18มาอยู่ที่ฝั่งทนในใหม่โอ้โหมันสาหัสสาหัสจริงๆนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาต้องย้ายไปอยู่ที่วัดกระวันเข้าของขนของไปที่นั่นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวกับน้องอยู่บ้านกับน้องสาวสองคนแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วก็วิดน้ำสูบน้ำกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็เครื่องทำมันร้อนนี่ก็ลำบากนะฮะบางทีท่อระบายทั้งไว้มันไปตันทั้งหน้านี่ก็ต้องฝั่งตรงข้ามก็น้ำเต็มมันก็ไหลกลับเข้ามาอีกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็คือสภาพที่เราเคยอยู่ในสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่และยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเส้นทางไปขวางทางน้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของคูคลองมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนั้นน้ำท่วมเนี่ยคูคลองน้ำก็ยังถือว่าไม่สกปรกก็ยังมองเห็นยังมีพวกปลากิมปลาคล้ายๆปลากัดอะไรเป็นปลากิมเนี่ยเยอะแยะเลยพวกปลาหมอนี่เยอะมากนะฮะเพราะว่ามันแทกมาฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันหาน้ำหาที่ใหม่นะครับแล้วก็น้ำก็ยังแบบเป็นธรรมชาตินะฮะไม่ได้แบบน้ำเน่าสกปรกอะไรเงี้ยคนที่ลำบากลุยน้ำไปครึ่งค่อนเอวแล้วก็ไปนะครับไปรับของแจกหรือว่าไปหาข้าวของมาเพื่อจะให้ครอบครัวรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วคนที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความจำเป็นเพราะว่าเขาต้องมาแอดเยียดหาเช้ากินค่ำในภาคเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบที่จะคือมันประสบเหตุเข้าใจอยู่แต่ว่ามัน แหมมันน่าจะมีอะไรที่มันต้องช่วยนะครับช่วยเตือนให้แบบมันจริงจริงอย่างจังแล้วก็ต้องแบบภัยพิบัติหรือว่าคือมันคาดการต้องข้อแฟดของจันที่ผมไปอยู่สมัยก่อนตอนที่น้าเคยใช้ชีวิตอยู่นั้นที่นั่นเป็นที่ที่รวมคนที่อยู่ทางคือพี่น้องทางคนใต้เนี่ยจะอยู่ทางนั้นเยอะนะฮะทางรามคำแหงทางแฟดของจันแล้วก็เคยไปเพราะว่าน้าเคยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปอยู่กับนะครับน้าสาวผมน้องของแม่ผมก็ไปนั่งเรือนะฮะนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือไอเรือด่วนเรือเนี่ยของแสนแสบแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ขึ้นไปลงเรือขึ้นเรือที่นั่นแล้วก็เข้าไปที่แฟลตของจันที่น้าเคยอยู่คนอยู่เยอะมากก็ยังเคยเห็นว่าตรงนั้นที่เขาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ต่ำหรือแอ่งยังคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยน้าถ้าน้ำมันท่วมมันทำไงเขาก็บอกไม่ท่วมหรอกมันอะไรอ่ะเราก็บอกมันใกล้คลองนะบอกว่ามันใกล้คลองแต่มันไม่ติดในน้ำเจ้าพระยาที่ไหนได้มาวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเพลงที่ผมจะมาฝากกันในช่วงเวลาของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหลังจากนี้แล้วเกษียณแล้วก็เดินทางต่อนะครับทนดนตรีทางวิทยุทำหน้าที่ต่อครับออนทีวีก็ยังทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับส่วนถนนดนตรีไลฟ์ปีหน้าจะมีนะครับมีกิจกรรมกันหรือไม่ก็รอคอยกันถ้ามีศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมาให้กับทนดนตรีอีกเช่นเดิมในช่วงเวลาของเดือนละครั้งนะครับเพียงลมพัดผ่านครับ

สาวสุรัตน์ขอกำลังใจจากโฮปมาจากสุรัตน์ธานีขอว่ากำลังใจของคารวานให้ดีกว่านะครับแล้วก็จะปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีซึ่งวันนี้ก็ได้พบกันเพียงชั่วโมงเดียวในคืนวันอาทิตย์นะครับแต่ผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงตอนนี้เด็กเยาวชนสารเจไทยสุดใหญ่ใต้เดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งผมก็จะได้ทำหน้าที่ทั้งการติดตามไปร่วมกิจกรรมการทำประชาสัมพันธ์และพิธีกรในพิธีเปิดโครงการในวันที่1ตุลาคมที่สโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตหลายครอบครัวที่ได้เสียสละแล้วก็มาเป็นครอบครัวประถมทั้ง10จังหวัดในภาคกลางก็คงจะต้องประจนกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะทางหนองจอกทางเขตแถวๆลาดกระบังนะครับซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันดูว่าท่านครอบครัวประถมที่จะรับเยาวชนเอาไว้ถึงเกือบ20วันจะมีปัญหาในการดูแลครอบครัวอย่างไรบ้างก็ติดตามกันได้นะครับ1เดือนที่เยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าโครงการสันใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่4 17 320ในภาคกลางและอีก120ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลในชายฝั่งทะเลอันดามันก็เตรียมที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมในช่วงเวลานี้หลังจากที่เดินทางมาแล้วในช่วงปิดเทอมภาคปิดเทอมใหญ่ของทางการศึกษานะครับเราก็จะช่วยกันดูแลเพื่อให้สถานการณ์ในภาคใต้ได้สงบแล้วก็มีสันติสุขกันต่อไปโดยใช้เรื่องของการให้ความเป็นธรรมและการให้ความเป็นไทยตามที่ท่านอดีตประธานองคมนตรีนราธิวาสพลเอกเปรมตินสุรนนท์ได้เคยมอบเอาไว้พร้อมกับการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะได้ทำหน้าที่เดินทางไปกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ในเรื่องของการไปต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ของอุทยานทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้และก็อนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติเพื่อไม่ให้ภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างรุนแรงกันมากขึ้นนี้นะครับแล้วก็โครงการ Next Gen เยาวชนที่จะได้ช่วยกันสานต่อในเรื่องของปณิธานในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารกันต่อไปคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังเป็นนักเดินทางกลับมารับใช้คุณใหม่ในสัปดาห์ต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับหลักติดสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ปอกว่า
1: ย้อจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ส่งมงมั่วกี่ตูซ่ากึ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đờ núa sú tông chùa sang xua hú tế chờ thai đờ lú sén tranh mày sắm nắng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์รู้เชื่อฮาลูมงอินูเปหาออจายังเซินจูเปหาเถาเชื่อจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาเชื่อเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดือดช่างเอเอ็มเตอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดอยนัวมองยอเปลูมองสวดเล่าโชคกัง

อยู่ช่างตองเดาลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กึยอดส่วนเดาช้างเผือกตั้งชื่อนัวเตาย้ายมงยอดส่วนเดาจู้กี้ตอกกังลู่เฉิงเดาโรงเรียนปริ้นจู้กี้รัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปู่กังกีเดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เดาตุงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

ยองซองอีจงเนี่ยจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันจันนูตีเนิงเกาหยีรู้จัวลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวรู้เกาลีเร่เกาช่างตูจ้ากือกังนูนวลย่อนนางปีกินย่างจัวรู้เกาลีเร่เกาหยีตูจ้ากือกังปีกีย่อนเน่งชงนัวย่อชงหนัวยอนเน่งชงดักหนัวกุยอจัวเสียงว่างรงชาตรังจอนดูสุตงจัวฮาลูมงดักลู่เสียงเชิงใหม่ตวนซื้ออีจงนาจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาวันได้หนัวกูเตาจอไม่วื้อเสียงเฮาอีช่างลุจ้ากือมั่วลุ่มเบหาตาเตาป้อตู้เชจื้อจงมากุมวยจะลู่จอจัวเป้สวดเล่าเตาลู่กงเกลอเชอัวเกตังเล่ามาวันได้หนัวว่าหนูเกกูทอเป้จ๋อน่ะสุกตินิ่งจังพงยืดสวดเรากูเมงกังดูใช้ฮาลูนงย่อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กฮาย่อจู่หู

ังจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจ้างสู้สื่อเท่าเด้คือกุยม้อยจ้าลูถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนูเจย่ออีจ้างสู้สื่อคือนายกรัฐมนตรีกูเตาสั่งการจัวจดชั่วหน่วยงานหอกวดชื่อปังซ่อนจัวเต่าสถานการณ์คือยอเกลี้ยงยอจบจังพังคือยอจนจังหอยอจดตัวจิ้งกรุงเทพมากกว่าสัวเต่าอยู่จู่เต่ามัวเก๋ปังจัวปูจัวจอเปเสียงสดเราคือเต่าเจ้าสืบแช่งจัวรู้ชื่อเหาต่างชื่อหนัวมาเจ้าเล่ช่างหนัวกูเต่ามัวตูหนูจื้อคือฮูฮาตานายเอกพจน์เพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวหอฮาตาในยกรัฐมนตรีกูเต่าสั่งการกว่าสัวเกลือประชุมนัดพิเศษหนอมากูเต่าสั่งการจัวชดชั่วหน่วยงานกว่าเล่งมั่งมัวเก๋ปังจัวปูจัวจ้อไปเสียงสวดเล่าจือหาจ้อหนูจือคือย่อจัวสอทอนอชอคือใช้หัวเต้เกล้นั่งเต้เกล้งนางคือย่อจัวทรัพยากรน้ำฮะย่อจัวกรมชลประทานสวดเล่าอยู่จู่เตาชื่อปังจั่วช่อเตาสถานการณ์หาตาจอดเล่นือช่องเลจังเหล่าซื้อยัวลายใบเกล้ขอตื้อเอชาเลปังจั่วเตาจัวจ่อเป็นเสียงสวดเล่าคือสั่งสื่อเตาจื้อเต้งเหม่งสื่อเช่งคือย่อจัวตัวแจ้งกรุงเทพบ่ฮะจื้อทางเลนเดาจ่อหนูจื้อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลอกปกูอยู่จู่เตาเล่งมั่งโมเก๋ปังจั่วอีอย่างเก่าฮะฮะขอคือแจ้งแจ้งเกินเก่าหน่อยเจ็บนายยกนายยกกูสั่งการหาตาท้อจ้อนหนูจื้อชดชัวหน่วยงานเนาะเจ้งตรงฮาจูสถานการณ์เกลี้ยงฮาสถานการณ์จอดเกล้ต่างชื่อหนัวหนูย่อจัวเลจังเหล่าซื้อโนมากว่าเจ้งตรงจัวเถารู้ชื่อเหาคือยังเล่นเดาเก่าเต็งเนาะเก่าเต็งเสริมจูวิยองฮาตาหน่วยงานต่อฮาหน่วยงานต่อฮาหนูเจ้อวดจัวเตเถาเปเซ็งมีกูอยู่ว่ามั่วเก๋คือจึงกางชาละสื่อเตเถาเกิดความสับสนเตาฮาตาเอกูย้อนนงตูตูนี้ต่างชื่อหนัวชงเลจังเหล่าซื้อนี้โนมานายกชะเลสั่งการฮาตากวดจ้อตู้ชาสูคือจะหาย่อจวนเดาเอ็นบีทีโลเราชื่อย่อจหูเพจไทยคู่ฟ้าย่อจวนเดาจอศูนย์คือย่อข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์เกลี้ยงโลฮะจอหนูชื่อคือย่อจวนเดาเพื่อให้การสื่อสารมาอยู่สู่เตาเต่าตัวช่างเต่าจอสูหาจูสถานการณ์เกลี้ยอวดตัวลูชเฮาซื้อคือย่อเถารูชเฮาเก่าเต็งหนอลูชเฮาเก่าเต็งหัวยอฮาตาก็ต่อฮาต่อนัวฮาเลยวอลินดาอนุเจยูวจวนจอเปเสียงมือเกิดความสับสนเตาหนอฮอมาทะเลเติร์ตัวสั่งการเลนเดอฮาตากว่าจอตุ้นฉาสูคือย่อจบกรมประชาสัมพันธ์มายุจุเติร์ตัวช่างเติร์จวนเถารู้ชื่อเหาเก่าเต็งมากู้สั่งรู้ชัวนัวเมื่อเก๋เชิดจู้จอเปจอหนะจึงกตินิ่งจังกือเตยเถาเมมหัวลังอ้วนลัวโลย่อจวตัวเจ้งกรุงเทพมงเกินเต้าเกินเต้าโลมัวเฮาหรือย่อจวตัวเจ้งกรุงเทพคือสั่งสื่อตั้งต่อเจอสื่อเช่งคือเกลี้ยงย่างหนูเจ๋อเช้าเมลุดกลางรู้ชัวมากลางชาเกินเกาเลหาจุนเดาสถานการณ์คือหาตามัวเกลี้ยงย่างวิโยหาตามัวอีชงเดารู้เสียงแจ้งใหม่กุญเชือหาตามัวเกลี้ยงย่างอีอย่างเกาห้ามากูเยอีตัวคือผู้ประสบภัยห้าอ๋อกูปู่เต่าหาตาเตวังเตเจเจ้าเกลี้ยงย่างมาเตขอช่วยเช้ามันตั้งปีรอเติร์ดตัวห้าเต่าใจเก็บปวดชัวตั้งมาวิเลนเติร์ดกลางชาสดเลยเกินเก่าเลยมาเช้ารุดกลางรู้ชูจอมีชัวชัวเล็งชัวตัวเอวังหาตาจอหนูจื้อป่วยยังแข็งลุ่มวัวเก็บปังจวกกว่าชายเกินเก่าหอเอจวนจื้อนัวหนูเจมกูก็หออยู่ว่าลู่จออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป้สดเลยลู่กงเก๋หล่อเจอัวเก๋เออีปลาหนูเจกูมังเล่จ้อกลางลู่มัวหรืออย่างจอหลุดทางจวนจื้อจัวเป้สดเลยเต่าเป้าเอกูจออีช่างชัวปังเสียงกูยอที่เราลู่ย่างช่างชัวปังเสียงกูมัวลุ่มเบฮาตาเบ้าใบชวนนอมาช่างหนัวยัวมัวจอจวมอีเลงกือเตาถอตัว
อีเลนคือเต้าทอตัวยออีตูน่าเจสิงมงย่างยอจัวรู้ชอบเปล่าจะเปล่าดัดรู้สิงตากทอตัวมากกูฮาตาก็ตัวกะยอตองใหญ่ก็มงยออีรู้ชงเหล่ามากูสังทอช่างฮาตาบ้องใบชวนนอมากูบางเต้าเหล่าอีกูมัวช่างนัวมัวจออัวก็ตัวฮะมัว

0: mà chuẩn giữ nua nội chế của yúa đó cắn lù mua ý trang sử sử cho lù thằng chùa bê sốt lâu tàu bao hạ chùn đào sát thân can đào chó lê cứ nhó chôn đào tụt lê mẹ nám xá la vin mà cho nụ chụp giang tăng lù nội chế cua ở bê ra lợi mà cô chứ hà ta nhớ cho thú lê nữa nếu cô tránh mua cho cô cứ hú hà ta sán nú nhớ cho hú nó vị do hà ta mua cho tôn hình cứ hà ta bố ua tê dạng cứ nữ chứ hú nữ chế cho sán nú ngay lù cho hú lê chế cô cho cô chứ hà ta mua sán nú nhớ cho nợ cho lê nữa mà do hà ta bế cho lù sứ lô tê thảo dô cho mua tên mệnh cho bế lù chế tàu hó ha yếu khó nữ chế do lùn tàu cho tê chờ cứ như nhóm bùa tê chở thái ó cứ tê thảo bố mò tê lông ngàn u nô lô chế bố trò bố ua lè ua mướng lô chế bố trò chó cua sản nụ ngay lù chào lê tụt lê chế tùa chó tê chở thái cú ua chó mua chó cua nụ ó mà chó nụ chú bố cú cua ra thi sang lờ bố nhỏ khó cua tàng chó thảo lú dị linh tu cứ tàng lù ó mà cú chứ hà ta tụt lê mẹ nám xá ra vinh cứ nhó chuan đảo bò rì vên ban thàตาฝั่งอำเภอแม่เสลียงมูจุนยัวลู่จอบ้านศพเมยอำเภอศพเมยมากู้เจ๋งซื้อหาตาจอดเล่มานือเจ๋งคลาวเกินค่ามาตรฐานหนอหนือกู้เจ๋งมั่วจอกัวสารหนูย่อจอหูห้ามาเปย์จอเนะจะคือตีนิ่งจางคือไม่ย่อจัวพื้นที่คือย่อย่อจนเดิมคือไม่ซื้อตุดเล่แม่น้ำสารวินหอคือไม่ย่อจัวท่าบ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสลียงฮะย่อจัวลู่จอบบ้านศพเมยอำเภอศพเมยแต่ลู่เสียงแม่ห้องสอนหนูมากู้ย่อจู่เต่าเจียงฟังอ๋อวิย่อจอหนูจู่ปัวกัวเหล่าเจกู้เจ๋งซื้อหาตาจอดเล่นื่นหาเจ๋งย่อจัวหาเจ๋งมวยจอกัวสารหนูย่อจู่หูหนอตาซื้อมาจอดเล่กูนื้อย่อจอดเล่กูปัวหูหาตาแยกสาขาเหาจอดเล่น้ำสาขาเหล่าเจียตุ้ดเล่ลูกกูแม่น้ำสารวินหล่อหนูแยกสาขาหลูนอเจจอดเล่หนูกูเจ๋งซื้อเตาหนอจอดเล่กูเจ๋งย่อจัวมั่วย่อจัวปกติฮะตาชูมาย่อตุ้ดเล่ลูกแก่กูย่อแม่น้ำสารวินหนอมาสุดเราอยู่เตาเจียงฟังเนอะวิย่อฮะตาจอหนูจูโป้ตึ้กัวโป้เข่าจ่ออะตัวอย่างเหาจอมกัวมาตื้อย่อช่างจาเหล่าตาชูมากูเจ๋งซื้อฮะตาเข่าข้ามาตรฐานฮะหนอเจ๋งเข่ามีนซื้อมีนซื้อฮะจวนเดาคือซื้อฮะตามวยจอกัวสารหนูย่อจูหูฮะหาเจ๋งมั่วจอโลหะหรืออย่างฮะสุเลยคือแคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีปะหลอดแมงกานีสฮะสารตะกั่วย่อจูหูฮะหนูฮะมาตาชูมาตูเกล็นเดาเกชวนจวดจอดเล่กูยอแม่น้ำสาขาหน่วยเจนหนูกูย่อจวกเกณฑ์มาตรฐานอีหยังเลยกูหนอมาหันย่างคางหาตายอเล่งตือคือเม่ซื้อเม่ย่อเซ่เม่ซื้อย่างคางแต่ตุ๊ดเล่แม่น้ำสารวินมาโยเตาเจียงฟังเนอะเอย่อหาตาเล่งตือย่อเซ่เล่งตือโยจูซื้อตุ๊ดเล่นเตาหน่วยเจสอดเตาใช้สถานการณ์เดาจอหนูจูปัวจวตูเว็บไซต์กูยอกลมควบคุมมลพิษเตาอ๋องามหมดใช้เตาจอหนูจูป้อยกูยองไงรูชวนจวว่าอินดูมองฮะแต่จอดเล่นเต่าหนูปมัวจอกัวคือโยวจวนมัวเต้งเบ่งสืดแช่งจวนแต่เปรู้เจ๋งหรอวิโยฮะตาจอหนูซื้อปกุมัวเก๋ฉลังดูจอหนูซื้อจอน้อยจออวคือย่อจวนหรือเต้เฉลถังฮะตาชูมาจอเต้เฉลกุมบวชเต้เฉลไทยถังฮะหรอตาชูมาคอนเตอร์มากูอยู่จู่เต่าต่อรู้เสือเห่าเขาต่อรู้เสือเห่าใช่จอหนูซื้อปกฉลังใช่ฮาริจังเหล่าตาชูมาเล่นตัวคือย่อเจนตุ๊ดเล่แม่น้ำสารวินไม่เยอะสืบยักคางแกนเต่าตูหางเกลลูกย่อแม่น้ำสารวินมาโยเต่าเจ๋งฟังหอหนูเจ๋งมั่วค่าเกินมาตรฐานฮะมากุ้มมวยจะหลุดถังเลยหนัวจวมสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจ๋งกุยมั่วฟัวจวดเล่นนางกุยย่อจวมพังเก่าเตหูเตเฉลไทยจะหลุดถังจวนซื้อมาย่อจวนนู้นวลแต่พังเก่าเตหูเตเฉลไทยจ๋อหนูซื้อกุใช้ชัวฟัวจวดเล่นนางกุ้นถั่วเต่าฮาเลนัวหอฮะตานู้นวลหนูเจ๋งมั่วนางย่อจวมเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเดิร์ดไทยแกลงมั่วเก่งขอเชิญมานางโยลูรู้หอเฟ่งดาวนางโยลูจวนรู้เสียงแจ้งใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรฮารู้เสียงเพชรบูรณ์มานางโยลูรู้จวนเดิร์ดรู้เสียง ตากฮันลู่เสงกำแพงเพชรมาเป้เจ้าเนี่ยจือกุดินิ่งจังคือไม่เนาะจัวอ๋อลู่เสงนัวกูเหยาะจู่เตาเจงฟังฮันเนอร์วิยอเจ้าหนูจู่ป้อหาตานู่นัวอ๋อลู่เสงนัวโยมวนนั่งเตานั่งโยลู่ลู่หนัวฟัวจัวจ้านู่นัวเนาะจัวกือเย่งเล่นเตาเน่งเก่าเป้จู่เน่งเก่าซื้อองศาเจ้าฟัวจัวกูเนาะจัวกือเย่งเล่ไปเจ้าจู่ไปเจ้าเปล่าองศาฮะมัวจัวเจ้าเลนเดอร์เก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกู้เตาฮันซื้อเลยหนัวหอฮะตามซื้อปีกนู้ปีกีหนูเจกูเจงลูลูนางเลยฮะอ๋อนางกูเจงลูลูนางเตาเนาะจัวคือเย็งเลยเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งปัวเดิร์ดไทยแต่อ้างหัวนู้ตีไปเจ้ามงจูนู้ตีไปลูเก่าลินดูหนูเจกูเจงม่วนนางฮะต่อสมานางอยู่ว่าเจ้าจอมินจือเนาะจวนเดิร์ดเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปัวเดิร์ดไทยแต่อ้างอ๋อมาดูหนัวกูนางเจงลูลูฮะนางกูเจงลูนเตามาไปจอนะจึกตินิ่งจังสุดเล่าเมเตาเกมือจัวขอตื้อนัวหลอกูอยู่เตาเสือสื่อจนเกจังก็จังเช่ฮะอยู่เตาใช้หัวเมถูกแข้งตัวชงหอวิยอนางลูลูนัวเจมเจเถ่าฟัวจวนหนึ่งกูปี้หลงเปาเหล่าหอย่อจัวไปจ้องต่อซ่ามาฟัวจัวปี้หลงเปาเหล่าฟัวจัวปี้จ่าปี้นอเล่ามาอยู่เตาใช้หัวถูกแข้งตัวชงฮะนะเอสั่งลูชัวหนัวเมื่อเกเช้าจู่จัวไปจอนะจึกตินิ่งจังสุดเล่าเอจวนซื้อนัวหนูเจมฮะไม่เนาะจะขอเชิญตื่นฟุ้ยจวนส่งลิจังซื้อส่งต้องเต่าฮันเต่าสู้ต้องตัวทางเปะเต่าจนเดินดูสู้ต้องจัวฮัลุมองเต่ารู้เสียงจังใหม่เต่าตัวเต่าจะตุ้มเบอร์สู้ต้องกือยอศูนย์ชื่อเป๊อ๋อช่างเจ้าสูนชูสูนสูนช่างดอกอังหาอีชันจื้ออ๋อสูนจื้อไปอ๋อช่างเจ้าสูนสูนช่างเราซื้อคอมเมนต์ตัวเต่าจัวตูเพจเฟซบุ๊กกือย่อสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าพงยืดกือย่อจัวหูอาทิตย์ตกมีกูสองต้องเต่าตัวทางเปะเต่านะเออีปลาหนุ่ยเจ๋อกูมาเลยดอกอังดูเต้นต้องเต่าหอเอจวนจื้อนัวหนุ่ยเจ๋อกูยอลูจออีช่างลูเต่าจัวเป้สุดเลยลูกงเกลอเชอัวเกมาช่างลูเต่านัวกูยอมัวจอจัวอีตูจืดเจทอใช้มินเจออากูยอมัวจอจัวอีตูจืดเจอันย้อจวนเดารู้จอแม่สาน้อยเดารู้เสียงช่างใหม่อ๋อมัวจอจัวตูจืดเจอกูยอจงช่อก็กูหาตาปั้งจัวจอก็ช่างลูเต่าคือหาจูหนาจื้อซื้อลู่มาก็หาตามัวจออัวก็ตู้เอมัวจ้างลู่เต่าก็จ้างลู่เต่านัวมัวจอกวดลู่ซัวนัวนี่มึงยินตู้หนอมึงยินตู้จวมสุดเล่าเต่าหนอวิยองหาตาก็หนาต้องจัวจึนรู้ก็ย้อนเหล่าเจกูตู้ตู้ซาเกิงเก่าเอสังมัวจ้างซัวลู่เต่านัวมัวจอกวดท้องเปล่าสุดเล่าเต่าหนอหนอเจกูหอมบ้างเตาเหล่าเอกุมัวร่างลูเต่านัวคือย่ออีร่างลูเต่าหนะซื้อซื้อลูมากูกุมัวร่างหนัวจะลูจอจวบเป้สดเล่าเตาลูกงเกลอเจนน้องอัวเกเออีปลาหนูเจกุมาเลจ้อกลางลูเต้นเต้าเต่าจวบเป้จ้อหนะจะกึ่งนิ่งจากพงยืดสดเล่าห
1: รอไอ้ป่าม้าเธอเลยป่าม้าเอซีซีอยีวอีเจชิโชแล้ววอียีนั่งย่อวอกีย้อนอยู่ข้าย้งเอเทียตีกี้ยงให้ชิลู่เอแต่ทงเปล่าล้อเทเสลู่เนี่ยลู่ชงหล่อตื้อจีนได้เอาเงาช่างว่าเจ้าป่าม้าอ๋อเท่าไรป่าม้าเอซีซีอยีว่าอีโจอ๋อเอซีโชละว่าอียีนังย่อว่ากีอ๋อเอ็นจอนอยู่ข้างจงเทียตีกี่จงละให้ซีรู้เอแต่จงเปล่าล้อเถอะใช่ลุงเนี่ยลุงชงล้อตื้อจีนโดนละมั้งเอาฉันว่าจะ 生哦，是受了我一人能要我给哦，爱到中来要把啊，没到中好比哦，爱下中努争得把利人哎，这样摸着了身才要把哦，没把得要来把把。我自己有一有自妈有爹去洗手哦，那我一人能要我给去整天的给用了还是路的在中来哦，而且有可些骨开关总说哦，兄弟有开眼去杀着干了满口生嗯这是手哦，那我一人能要我给哦，爱得中来要把哦，没得中好比还用努争哦，得把利人爱家人摸着了身，这要把哦，没把得要来把买。自己要一要自帮我生要吸收了我一能要我给去整天的给用了还是路的得中来才有靠些苦怕过总说哦，生地无卡应去杀着老了满我生嗯我家弄种地头屋哎哦，洗手了我一人能要我给哦，还自用切苦他去里往个干部路个西西哦，还是地路开了木带来开木龙马我生那爹洗手哦，那我一人能要我给去整天的给用了还是路的的中来路有爹有着看老龙虾哦，龙虚总说生有海洋周卓周卓早速干了嘛偶生嗯，爱洗手了我头洗手了我一人能要我给哦，爱都用切骨开启里往个看母路个西西哦，爱洗路开来母带来看龙这样个生嗯，要得洗手了我一人能要我给哦，爱去整天的给用还是路的得中来才路有爹有着来这浪龙下哦，身体有感染周卓周卓早速给了嘛偶生哦，哎吧等工作能得哦，再多哎好叫母就说偶生嗯，哎吧得路工在能得在多哎好叫母就说孩儿嘛偶生嗯
2: 在水道那多空气啊别
0: 叫多有啊帮到忙路蓝毛夫叫多长哈多有啊总错帮到忙转到รู้ช้างปัวสนามบ้าน3ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระรู้เสียงตากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวรู้เก่าอี้ตีนดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวย่อจัวนุติเจ้ารู้เก่าอี้ตีนดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย็ง
3: ตัวหูชัวปังเสงหาจอนไทยหลัวมีดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าชายนูตีช่างรู้เก่าอี้ตีนดูชงออเชงซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตือหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าชายนูตียี่รู้เก่าอี้ตีนดูชงออเชงซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใช่ว่างรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูซัวปังเสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าชายนูตีจัวลูกเก่าอี้ตีนดูชงออเชงซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวปังเสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายสวดเลยยืนจ้องตัวกงเนอ

马尊子努啊，努姐古哟啊，莫一张苏蒙多啊，叫路上坐背脚，那这个丁丁长朋友说了豆包，张苏蒙多努啊，吃生药脚，古地生蒙托，马图古上张苏努啊，莫龙背虎哇，嘎古生。ท่อย่อจวนเดารู้จอปังเกี้ยตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มเดารู้เสงเชียงใหม่ยอตูกือสั่งจังสูนัวตูตังชื่อเน่งยอเล่งหนามั่วลุ่มเบหูอัวพัวปู้หนอมบีเสงท่อมั่วน้องยังกือยังเลนเดาเจ้าเจ้าเตอชงย่อจวนเดารู้จอปังเกี้ยตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มเดารู้เสงเชียงใหม่มือเตาตังชื่อเน่งเหล่าจวนนุติเองเก่าจาวรู้จั่วสินดูหนัวมาจอกุตี้จอตุกีป่วยหัวอัวขดจื่อจัวนุติไปเจ้ารู้จั่วสินดูหนัวยัวจอมมงฟงก้างเราสื่อจอมมงใจจัวนุติอีรู้เก่าสินดูมาทอมัวจังสูหนัวสร้างจั่วอีจงหนาจุกุตี้นิ่งจังสวดเล่าเจ้าเลหนัวสร้างจั่วจอกุตี้เสงมงทอตั้งชอจื่อตัวเล่งตึงเบยอ้อย่อจวนชัวชัวรู้จอชัวรู้เสงท้องปลาหูเต้เชือกไทยชื่อเสียงหยอดจอกุตีเสียงม่องท่อคือเมตาเป้าจูจอกุตีเสียงท่อย่อจวนลู่จอปังแก่เราชื่อเป้าจูตูตังชื่อเน่งหยอดปู้ตูตังชื่อเน่งหยอดพัวปู้หนอมบีเสียงท่อคือย่อจวนลู่จอปังแก่ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มดะลู่เสียงจังใหม่หนุ่ยเจตวนรูปังใช้ปังรู้หอฮันจื้อมองสร้างจัวหวังท่อเสียงช่องย่อจวนดะลู่จอแม่ตาระหาจุก็หาตาท้อก็ตัวอวนหนาจื้อกลางหาจวนจื้อสร้างจัวจังเม่งจังเม่งจังรู้จื้อฮะอ๋อจวนจื้อสร้างจัวจังเม่งเสียงเฮาย่อจวนลู่จอปังโอ๋งหาจุก็หาตาท้อก็ตัวอวกากูเลเสาเปะจื้อกลางหาจวนจื้อสร้างจัวจงหวังเสียงว่างย่อจวนลู่จอดอยคำหาจุก็หาตาท้อก็ตัวอวปังนังเลเสาเปะจื้อกลางหาจวนจื้อสร้างจัวมั่วเม่งเสียงย่างย่อจวนลู่จอเปล่าจะเปล่าดอกลู่เสียงต่างหาจุก็หาตาท้อก็ตัวอวหวังสร้างเลเสาเปะจื้อกลางหาจวนจื้อสร้างจัวจ้อนเน่งจางเสียงมงช่งตั้งชอจื้อตัวเล่งตึงเบหาจวนจื้อสร้างจัวอาจ้อมัวเว้าลู่มัวเว้ายาวตั้งชอจื้อตัวเล่งตึงเบหาสร้างจัวจ้อนใช้จ้อเว้าจื้อหันใช้เว้ากื้นใช้เว้าตีตั้งชอจื้อตัวเล่งตึงเบอ๋อฮะสั่งจัวจอเช้งเช่จื้อหันเด็กพังตุ้งย่างพังใช้เว้าตั้งชอยอหาตาเมตเอาน้อเหล่าเป้าจูน้อยเจตัวรูปังใช้ปังรัวอ๋อต่อกั้งเกินัวสั่งจัวอีจงหนาจื้อกุฏินิ่งจางพงอยู่ตั้งชอจื้อหาเสียงมงตั้งก่อจื้ออ๋อจัวหาตาเมตเป้าจูอาจจะกุฏิเสียงมงท่อคือย่อจัวปังแก่ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มดอกลู่เสงเชียงใหม่น้อยเจตัวรูปังใช้ปังรัวมากุฏินิ่งจางเจ้าจ้องเหงเจมอาจจ้อสอดจั่วปกุมัวเกณฑ์ชูชาเหล่าห้าอยู่สั่งจืดชัวจนเมสวดเหล่าเจิงฮาตาตัวจืดจูเม่เบฮาจืดจูเม่ลู่จอเมลู่เสงนอหล่อเมช้อสั่งเลยจังเอยองฮาตาเมเตาหนอจังสูนัวเหล่าเอเป้าจูนุเจตัวรูปังใช้ปังรัวตูสั่งจังสูนัวยองกากูเสงท่อย่อจัวปังเกะตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มดัดลู่เสงเชียงใหม่ยอตูคือสั่งจังสูนัวมายโอโคชื่อจัวนุติไปเจ้ารู้จัวลินดูหนัวอยู่เจ้ามึงฟงกังเราสวยเจ้ามึงใส่จัวนุติอีรู้เก่าลินดูมาถอมมัวจังสูหนัวสั่งลีหนัวจัวสวดเล่าเต่าเป้าลีหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวลู่จออีช่างเกลอเจจัวเปสวดเล่าลู่กงเกลอเจอวเกมากูยัวมัวช่างเกลอเจหนัวจออวอีช่างต่อกันเกลอวิยหตารู้เสือเหาเสือใช้เกินเก่าเลยสังหตายัวลู่เต้นต้องเต๋อโนตสุมารู้เสือเหาเสือใช้เกินเก่าเจก็ชื่อยังลู่เต้นต้องเต๋อจัวเปจ้อนะจู่กูที่นิ่งจังพงยืดสวดเล่าเหรอเจกูยมัวอีช่างชัวปังแสงจะลู่จออวอีช่างต่อกันเกลอมากูยัวลู่จอจ่อช่องอี
ช่างซัวปังเสงกือมัวลุ่มเตหาตาเปล่าเจ้าชงหมั่งชงเจ้ามาช่างหนัวกูอยู่มัวจะหลุดจอตัวอีแรงคือเต้าถอตัวคือสือลุ่มเบหาตาคนอะไรไม่รู้น่ารักจังก็อาถอช่างหนัวตัวอ๋อหาตาเปล่าเจ้าชงหมั่งชงเจ้าเนี่ยเจ็บกุ้งบ้างเต้าเหล่าช่างซัวปังเสงหนัวเอกุมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตัวห้ามัวจออัวรังต่อขังเกิดจัวเป้สุดเล่าลูกงเกลอเจนน้องอัวเกเออช่องดาวจัวเมจจัวเล็งจัวตูเกอลุนจูกุญย์อัวพงอยู่อัวเกลูปังจวดเชิงกันตูสุต้องจัวฮาลูมองดาลูเสียงเชิงใหม่ฮะเอกุมัวเศร้าเลยหนัวเหล่าซื้ออีจังจองดูเถาลูเชาเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งหมังจอกั้งลุนจื้อนะรวมเบาหญ้าจัวลูเชาเหินดาอ๋อเจกูจวนจื้อเมมเบาเลยหนัวซื้อสวดเล่าย้อนจอง

0: ละห้องละวู
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
4: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
3: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีปภระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่งและศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนัญชิตาสังทองรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
7: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแต่ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโด ดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
8: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
11: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
12: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
11: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

闲话不然好话啊，阿姆萨哦，李叔我罗子的话做不了我啊，阿我李叔我不加工啊，啊不花钱工没得接买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันโดจ้างอ่ะยี่เวลายี่เหียญีอ่ะเอารายการลิซุงดมองไปไงนาทีเนี่ยควันเย่นาเนี่ยซะแน่ๆแต่ผู้ว่างูมันจะยี่เวลาอ่ะโฉมมัวควันเย่เจมัวเตียวขวาด้วยที่มูลงูมันจะหนีมัวควันเย่สามมัวอ่ะเตียวขวาด้วยที่ยังมาคือหนีขวาด้วยช่วงอ่ะที่ยังคืออาบาติมาไปคือที่ซึฮะซึฮะกับผู้ยามงูมันจะเอารายการลิซุกลาเตียวขวาเลยนี่มัวควันี่สามมัวดูจะมาถือสหภาพเป็นรังงูเป็นยังไงลีมัวควันี่หัวมัวทะเลใจยังงอ่ะนี่มัวควันี่สามมัวลีมัวควันี่หัวมัวทะเลใจยังอ่ะทำไมอ่ะสหเอาบัตรมากับผู้ยามงาอันนี้เป็นเรื่องนี่มัวควันี่สามมัวดูจะมาคือเอาบัตรมาขนยังอ่ะเอาบัตรมาเฉียงยังมาตัวอ่ะอาบายชิดเราเป็นยังลิมัวนี่หัวปุ่งใจว่างอ่ะแต่มาเกิดมาตะลีปีมาอาทิสตาจินชาวชลังอ่ะอาทิเนี่ยโวไรกาลิสุโงนานาหน้ามาไงตัวหน้ามันบ้างคือยังคือหนีช่องทางไงหนีกาตะลีจวบชลังอ่ะยี่วุฒิกาไปเรียกโวระบบวิทยุไงยี่ครึ่งความถี่ของเป็นยังคือที่ตัวลีฮะชิดโชวะโจเนี่ยตัวละยี่ระบบก็คือระบบ AM ง่ะอาจจะเป็นอย่างที่กับเทียบว่าระบบไลฟ์สดไงฟิสุบุยเพ่งก็คือสวทจุดเดียเชียงใหม่อาจจะเป็นจุดเดีย AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ลีโบเนี่ยตัวละไงมาว่ากดติดตาได้ก็คือไงว่าติดตาได้ไงที่เหรอว่าสุดสุดแพงไงว่าเชื่อว่าว่าไงว่ายินสัญญามากว่าเจียป้าเวียเนี่ยยันนั่นคือที่เรียกชื่อของไงอาทิตย์นี้ไงนี่มีเหรออวเชื่อว่าเรื่องธรรมะที่ปีมาไงอาทิตย์สตาจิช่างธรรมะเหรออาเมื่อชีเมฆก็เราเห็นตัวคนยาปีมาประกาศจังไงที่เอามาสาวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไงรัฐบาลชดส์อวลิซึบมังอ่ะเอามาสาวงมันจะคือที่ยี่โครงการมาคือที่อาบาหนีมาที่ต่อยอ่ะบุรุษไงอาบานีมางูมันยังคือสหะไงสหะจีสติหะเดียวช่วงไงอาทิบังมันยังคือสหะดูแลงูมันยังไงสหะวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สิบห้าไงมาคือกวายแอดกระเป๋าตาจริงยังคือกดยิงยันสิทธิยีว่าบุตรไงนึกมากดยิงยันมาคือโนเทียอาบานีมาต่อยมันโนนี่มันชีสิบเฉยไงอาทิบังไม่เจออาเมซังไงกูฮะก็หากูเลงงูมันยาสหัสที่นี่พัดลังงูมันยังไงช่วงอ่ะมากว่าวิ่งแอดกระเป๋าตังค์เดียวว่ามาซาไทยช่วยไทยพลัสไงรัฐบาลสดซ์เอาลิซ์อยู่จังหวัดงูมันคือไงที่ห้าเอ็ดที่จังอ่ะสหัสเดียวคือไงวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สิบห้าเนี่ยคือมากันยิ่งกดยืนยันสิทธิยี่ว่างอ่ะพามายิงงูมันยังคือที่ที่นี่วันนี้สงวนยังไงสหัสคนเนี่ยพัดใจไม่เคยนูอยู่บนนังอ่ะที่เป็นยังว่าสุดๆแพ้ว่าเสียความว่าที่ไทยช่วยไทยไงอยู่สถิติปีใหม่งานสถิติกระบะว่ายึดเขายึดดูให้ดีมาหน้าหนาเป็นยังคืออาจจะสุรกรรมบ้างหมออยู่งานที่เป็นงบเป็นยังผู้บาดเจ็บผู้มองงบเป็นยังไงที่อาบานีมาบ้างคือผู้บาดที่ตัวบาดที่เรียกอ้วนดูเฉพาะงานที่ตัวบางงานที่ตัวพับแบงงบเป็นยังคืออะไรอาบาที่มาบ้างคือเนี่ยลังหวะเฮียที่ดีสิก็เลยไงอาบัตมังหวายยังหวายบ้างคือยากที่ชาวดินแดนที่ตุบันเดียวอ้วนใช่ไงอาบานิมันไม่สร้างอ่ะอาจจะเป็นเราอามาไงอีสิทธิ์มากรุเลยบ้างคือไงที่กูหากรุเลยคือสหัสขวาพายุใช่บ้างก็แอดกระเป๋าตายนี่ทีอีสิทธิ์มาทีเดียวกดรัวลงอ่ะทำมาก็ทำมาปีมาอ่ะที่ยังไงที่มาถึงช่องโง่บ้างคืออามาสัตยาบุญยาโครงการไงระบาดเชื้อตัวเราโง่บ้างคือกลุ่มมิชาชีทำไมเ
阿姆萨克主要喜欢啊，那个亚伯特罗萨松多，欢迎呢托弗拉尼我的呀，叫那些伢的啊，拉拉巴拉说白尼，阿姆萨的太脆太啊，特别的瓜西苏啊，叫那些白尼伢阿姆萨诺啊，对我听你欢迎我的审判员诺阿拉古，Yun yang si yiman na nga bengi he nya ti bela ru nga a shi puri yiman na ngom nya ma sanu yu ko mu ma he a ti pi pha yu be shi nga a yu ko mu pi de ro be he yi pa ha zu ba de la yu ko mu ti su fu la ni ya ta wa sa ma ye be nga a ti ba he wa a wu ko mu pa su ye ma he na na wa yi la wa su fu la he be nya wa la su su pa a yi ja ma he zo nga ma ga shi na wa yu mi hwa ni su fu la ja ma he zo mga chi na ko pa sin hwa ni so fo la ge bin ni nga mga chi na fu ba a yi kha ta ni nga wa yi kha da nung kan a ta ma ge fu ba o che ma ge zo nga a mya shi ti be na ni he a fo la ti to fo la nga sha wa nga pi hwa na ri shi pa ji zo ngo bin ni nga a ma ge tha ji za nga ma ge ti ya pa sin ya ge a li ya nga ge ku mi cha chi nga สุยาเจ้าหน้าที่สุรัฐบาลกันทุยากระทรวงการคลังไงสุดท้ายไทยช่วยทัพบกกับชุดนี้นั่นเองมาติดต่อพลังงานส่วนตัวง่ามาในเฉพาะว่าเอาอยู่บีเราสบายกว่ายี่แอกระเป๋าตันยี่เหอกดยิงยาสติกายช่างงานนั่นกว่าโทรศัพท์ข้อนี้ช่วยความหมายและข้อนี้ข้อมูลสูบเราจะมาอีเมลข้อนี้ติดต่อจะมาคือหมาโจงทำมาคือโวสุดแพ้โวชอตเดย์ปีมากมาสบายกลุ่มมิชาชีพเหอคือมีอาการที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นยังไงมาใส่ยี่โครงการกุเลจวที่จะเพิ่มนุ่ยยี่สี่กิโลเมตรว่างนุ่ยเอกสารมาค่อยเป็นยังไงนั่นคือที่ยี่จะมากุลีจะมาคือที่ชื่อจวงที่เป็นของการเปลี่ยนข้อหน้าที่ชื่อพามัวพัชจุดตรงนี้คือฐานจุดะประกอบฐานเฉียงไม่ใช่นี่เฉียงสิเวลาย่อมไม่ชงจะมาทำมาทีเดียวแจ้งเตยช่างที่นี่ทำมาถึงช่างโง่ไม่ใช่คือเมียชิมเมียคือกูหลักกันเนี่ยคืออะไรเนี่ยปีมาจังเตรียมสัญญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นมาแจ้งเตยเวลาช่วงงานมากูหลักว่าโหเรียกกลุ่มมิจฉาชีพเอาวัตถุวัติลีคือสาวโง่เป็นยังไงหัวฟุบัตถุวัยสูเป็นยังไงอามือสัตว์ขวาเอาวัตถุคือเราลงงานอามือสายแยกคือเรามาโง่เป็นยังคือแย่งยาตันหนูแบยังไงอามือสัญญาฟุบาลีลาเป็นยังไงเธอเนี่ยกุหลาบนุกว่าแจ้งความได้มาเนี่ยกุหลาบกลุ่มมิจฉาชีพฟุบาเตะมาในแต่ขวาที่เรียนมาสาย่าความมือลีนในขวาที่ลีลาไม่ยินได้ทุกฝรั่งงานนั่นตัวนั่นติดต่อพลังมาคือโทรศัพท์ว่านี้โทรพลังมาคือจวะมังงาชีกว่าเฟซบุ๊กหรืองอยี่ไลน์หรืองอติดต่อเราอีเมลว่านี้คือติดต่อว่านี้ติดต่อพลังมาโดยเฉพาะที่แป้งมันยังแยกฟุตบอลความมุ่งมองมันยังคือในลาหมาโอ้ก็แท้ในลายีค่าธรรมเนียมงอค่าดำเนินการอาจจะมาคือก็แถวอู้เจ๊เฉยๆก็ไงนูพ่อบอกโอ้มันยังคือฟุตบอลกวนโนอันเนี้ยก็ลาโนแจ้งควายแล้วมาอยากกลุ่มไม่ใช่ชิ้นกึ่งแต่มากระหม่าโอ้เป็นอย่างคือในราชการที่แบบเชิงงานชอบงานจะมาเนี่ยอันลีเนี่ยคือเนี่ยตันหนูยิบปองอ่ะทิ้งห้าเป็นเศษทิ้งห้าล้านเป็นเศษเนี่ยคือมาคือฐานจุดจ่าชอบงานทำไมคือตันหนูยิบปองอ่ะมาสัตว์บางอย่างกลุ่มมิจฉาชีพตันหนูเป็นอย่างงานว่าทุกข์ลำงานไอ้บางอย่างพอข้อจุดมาคือโนตันหิ้วฉุกว่างานเจ้าหน้าที่เป็นยังไงยี่ยี่ต้นสำคัญหาดาวว่าดาวเป็นยังไงยี่มิวก็เลยแบบเป็นยังไงยี่ตำแหน่งก็กูมาทำเป็นอย่างเหรอว่าทีเดียวแบบหลังอาวุธมียาเสื่อมของไงของไงปีว่านั่นด้วยเฉพาะจุดสมัยคือทำมาคือเครื่องมือจังไงมาคือถ้ายุติธรรมฟุตบอลก็ต่อโอ้ไงยาดูสิเดี๋ยวคือถ้าเกิดไงทำมาคือกลุ่มมิจฉาชีพที่อยากเป็นสิ่งงานมาทำมาปีมาทีเดียวจันทร์ตัวอย่างไงที่นี่คือไงที่มาแต่เชื่อติดมาที่มาคือมีชีวิตมาอย่างคือถือว่าปีมาจะอาก็คืออามาสังก็มันอย่างคือทุกอย่างสำนักงานตำรวจไซเบอร์ทำมาแจ้งเตือนพลังงานทำมาว่านี่แหละว่าอย่ายี่เพียวมาโซประกาศแจ้งเตือนอีกราชงานอาชีพเราคือยังว่าโซผู้เสียหายโดยเฉยไงเธอเอาถ้ามีหลักทรงเหรออีกทั้งหมดคือจะแจ้งงานเมืองเนี่ยคือเรื่องใกล้ตัวไงเดี๋ยวประเทศดามังอ่ะเอามาใส่เงินเยอะไปเหอะเอาวิสุมวิทยาการศึกษาเมียจะสุดจะมาไปวิ่งไปเหอะมีอายุไปเหอะเอาเงินสดไงผู้บ่าวที่แต่มาคือที่เกิดมาโจ
รวงเขารวงก็คือเนี่ยคือเมียนี่ก็คือสู้ว่าโทรศัพท์ว่านี่สแกนนี่จะมางอสแกนใจมันคือตัวชิงงานอาทิตย์แบบงูไม่ใช่คือเมื่อสาวหลักโซ่ที่ชอบว่านี่สแกนมันค่อยใจมันคือกลุ่มมิจฉาชีพยากคือเทียชิงก่ออาทิตย์ไปยากว่าQR code ไงต้องมาคือยืดปอฉายนี่คือนากว่ายืดล้างตายยังไงนั่นแหละสแกนยังไงปีคนหนึ่งพัสแกนยืดงูไม่ใช่คืองาเอาธนาคารยืดสแกนโค้ดส่งไปคือยี่กว่าจำนวนเงินตัวละเช่นไงเพราะว่าอันนี้อันนี้คือจะมางาไอ้ที่มองว่าหนูพัสแกนไม่ใช่นากว่ายี่หน้าข้อมูลวันเดียวเช่นไงวันนั้นปั้นแบบว่าข้อมูลตัววันเดียวเช่นไงปีความที่ชีพจรจงพัฒนาไปอย่างเฮอามาเฮถ่ายยิงอ่ะทั้งแหล่ตัดสแกนยังอ่ะผู้บังสนใจยังอ่ะอีกมาเฮก็จะมุ่งตัวชงอ่ะมาสบายยากลุ่มชายชีพเออที่เชื่อว่านี่ยึดข้อมูลวรักวรักวรักรูดามังงะยาเคียวโคชัยเนี่ยวรักสแกนยังมังงะหนูพายีไปเนี่ยกว่ายี่กว่ายี่ระบบว่าจิตการที่เชิงแกเอาข้อมูลมาตรงมาไงก็เราสแกนไปเฮยวายีผู้บาธนาคารหรือว่านิติการใช่ไงไปเฮยทำมังงะใช่ไงดิจิทัลมันเป็นยังไงเอาข้อมูลมาตรงเป็นยังไงมาถ่ายยิงอ่ะถ่ายยิงอ่ะทำมาเฮียยากลุ่มมิใช่เชียร์เวลาว่าสแกนยังมังงะมาเฮียอันตรายอ่ะเอาตุ๊ดแพ้เอาชกเทเลปีบ้างงะทำมาก็จะแข่งอ่ะอาทิตย์แรกก็ไม่ใช่ชกไงมาสักนั่นละไงมากกว่าทุกคนกันนั่งอ่ะอาทิตย์แรกก็ไม่ใช่ชกไงมาสักเฮียไปเฮยเอาอามาคือจำมุ่งจ้องไงคือเรื่องมิชาชีไงแกนคอร์เซนเตอร์หรือเงาะแกนสแกมเมอร์เป็นไงทีนี้ก็ทีนี้คือก็มีอย่างเงาะจำมั่งไงที่ก็จำมั่งไงอะไรเป็นไงบุคคลไงอามาคือจำมั่งไงอะไรเชื่อคือนิชาปุ๊บเกอร์โรเบนไงว่ากูมาเลยมีเฮียปุ๊บไงเนื้อมาถ่ายเงาะสุดท้ายไปถึงไงบุคคลข้อมูลสุดท้ายเงาะฟุตบอลก็สุดแล้วโอ้ว่างอ่ะทำไมคือก็มีอย่างอ่ะทำไมทะเลแจ้งตัวช่างอ่ะบ่คือชาวคนไปคว้านาฬิกาไปจุดต่อเหงอ่ะมาคือจู่กระจายยิงกับกุญยิงอ่ะมีอย่างนี้ไม่ใช่คือสิ่งที่ประเสริฐคือไม่ใช่ชิลิงอ่ะทำไมคือทำไมปีมาช่างอ่ะที่เป็นอย่างนั้นมั้งซะมากกว่าแต่คนนานาชาวคนอ่ะ

อาวเชียวความว่างะมังกว่าเดฟลาสุลางะคือมโมเชียวว่างะมาสับเบอร์อาวลีสุงโอดูจะว่างะยี่เวลายี่เจือกุเลาดองะอธิบายงบมันยาเชียวว่างะมาสัตยาปอพอหรือมาแจ้งเตือนฝรั่งอะอาวมาสับอาวผ้าเหนืองโง่เป็นยังไงบางพื้นที่งะทิกาลิตัวงบมันยามือหาคือเรียมาติลิจวาปุรุงะชาวงานเป็นความเมืองคือพันเรียงมันยังไงทำไมเอาที่อาจจะเลือกคุยเคยจะส่วนงานวันเดียวบ้างจะส่วนเป็นยังไงอาบังเตียงจำฝาตั้งอ่ะไอ้ทำไมเนี่ยไอ้ที่พื้นที่มันยังไงยิ่งมีความเสียเฉยไงเป็นความเมืองคือพันเรียงมันยังไงที่อาจจะจำมาดูว่าวันเดียวบ้างยังไงรับชีส่วนใหญ่ยังมากกว่าอย่างละมั้งทำไมถึงกินนั่งอ่ะอาบังสาวงมันยังจะภาคกลางทำไมยังไงน้ำทุ่ยมาคือเนี่ยคือแม่งการจอดชงเงี้ยจอกรุงเทพหรืองอนที่จอกรุงเทพเนี่ยคือหลายพื้นที่คืออมสับเบอร์เงี้ยโลมันเนี่ยคืออาจจะบูดาบังเงี้ยทีเดียวแม่งหลังเงี้ยโลเสียหายมาเงี้ยที่เนี่ยคือสวยล้ำเปิดสูงเงี้ยอาจจะเป็นเนี่ยคืออมสับเอาในยุบแบบมังงูมันเนี่ยคือเงี้ยย่าคือนายกนายกรัฐมนตรีเงี้ยมาคือเนี่ยคืออมสับเนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยคือมักเกิดด้วยไม่ใช่ไงมักเกิดจริงไงเอามาสั่งว่ามันเนี่ยคือมักเกิดจอเทวภาคเก่าไงจอน้ำตัวยังพอล้างยังทีเลยยี่จอเจียมมังอ่ะยี่แบบเนี่ยคือไงยี่กูดีคือกว่าต่างประเทศยี่นำมาคือจอเชียงไงแบบเนี่ยคือตัวเธอหนาแล้วไม่ใช่ไงถ้ามาสั่งว่าท่านบอกคือหลายพื้นที่คือทีเลยอาจจะยอมไม่โดนไงเอาท่านบอกทีเลยยี่จอมาทีเลยยี่เชื่อไงอันนี้เป็นการวุ่นนายกเป็นคนงานที่แบบว่าสู้สู้มีไงนายกรัฐมนตรีงานบางคนอย่างคือต่างประเทศยังไม่คือเทินหนาอะไรไม่ใช่ไงมาสักคือท้าวสถานการณ์ท่านบอกคือที่ปัญหาไงอาจจะยอมพูดคือมาทีย้อนมาคือย้อนพูดดูทีมันเกิดจีไม่ใช่ไงแต่มันคือถึงมางานอันนี้เป็นอย่างคือชาวงานมาสักคือจอภาคกลางไงอาจจะยอมมาจะหลายพื้นที่จ้ะอันนี้เป็นคำสั่งทายาทเพื่อทำจวงกันที่กว่าส่วนรับบริจาคมาไงจอพักการวันที่ได้ยินจวบเป็นอย่างคือผู้บ่าวจะมาคือจวงอ่ะอันนี้เป็นอย่างชาวงานมาคืออย่างคือแต่กับกูยิ่งกับใช้งานเป็นคนบริจาคไงฟิบูยิเพจอะไรเชียวว่าทำมาพระอ้วนคือไงทำมาแต่กับตัวเองกับตัวสวยไงอาชีพที่ได้แบ่งเป็นอย่างคือมาสั่งอย่างคือกลุ่มมิชาชีพเป็นคือเธอยาโชว์โอกาสไงเธอสถานการณ์มาสั่งจอพักการวันไงเธอกูที่ว่าเพราะว่าอาจจะจบด้วยที่ได้ยินจวบเป็นยังไงมาคือแต่ยินจวบเป็นยังไงผู้บ่าวจะมาจวงอ่ะอันนี้อย่างคือจะสิ่งมาสูงจะมาคือดวงงานชาวงานปีขวาฝัวพระอุปยังคืองานบางคืองานแต่กับกุญญ์กับเชียงงานมันสำคัญอย่างคือกลุ่มมิชาเชื่อยาบัญชีปอฉันอย่างคือกว่าน้ำถ้วยยาตะปวยทีลียิ่งจวบเป็นอย่างคือฝัวทีลีติดจะมาคือจวบเชียงงานบางคือแต่จำมองงานแต่มาถึงเชียงงานไม่ใช่ชาวงานมันสำคัญอย่างคือมหาลิจอมยังงานมาคือด้วยงานอะไรตัวเยอะคือโหลดแล้วคือทีลีกับกุญญ์กับเชียงงานโหลดอย่างคือเจ้าก็รู้เพื่อนไงมาจะมาอยู่มาจะเหรอบ้านยิ่งสั่นนี่ผมก็ได้เพื่อนไงหนูอยากพักเยอะไม่เพื่อนไงมาจีก็จะเหรอมาโลล่ามาที่เลี้ยงสุกับกุ้งยังไงใช่ไงอาละมาเบียนนั่นแหละเพื่อนมีฉาปะเลือดไงที่ยังเหรอว่าน้ำมันเบ็ดงอน้ำมันเกียร์งออัตโตไฟหน้าไฟสูงกับกุ้งยังไงใช่ไงมาก็ยังยังไงที่ยังว่าว่าที่ปัดน้ำฝนไงเกี่ยวข้องเหมือนฮะก็ผลิตไปเหรอว่าลมระเชียงว่าวันนี้น่าจะว่าอาจจะเฉลี่ยมาเหรอแต่ก็ใช่ยังไงเป็นความสุดยิ่งมากคือมุ่งสักเลยบางยี่ยี่เห็นเงี้ยพักเลยบางหัวอ๋อว่าจะเชื่อบางคือเชื่อมันน่าเชื่อไงอาจจะมันหันเลยบางหลุดเชื่อจากอันตรายยังไงที่บางคือขยักเยอะที่บางกับกูยิงไงเป็นความสุดยิ่งมากคือกูว่ากับพักเลี้ยงงูไม่ยังไงเชื่อเชื่อมันบางคืออันมียี่ฉับไปเลยไงมากุ้งไงช่วงนั้นไม่คืออะไรเงี้ยคือยี่เหี้ยแต่ห้อดาวช่วงนั้นยี่เหี้ยแต่ห้อไงว่าก็เข้ามันยังคือเต้กุ้งเชื่อไงธรรมดาอย่างคือที่ที่เหี้ยบาปกับพวกยังมั่งไงโน่แต่ละเนี่ยวันเล็กอ่ะมันยังจะเปรียบว่าหัวเกิดดูโซโลที่มหาเลียนหลุดใช่ไหมเฮียที่ปัดน้ำฝนมาครับมันยังเฮงอ่ะวันหลุดเฮออาจารย์ว่าหลุดมหาเลียนไปมาโมไปเฮอหลุดเชี่ยงงานมันก็จะแต่กับกุญย์ก็เชี่ยงงานที่เนี่ยทางชมไปยังไงวันที่ลมข้อเสือที่ลงไงวันลมข้อเสือก็มันยังเฮงไงแต่กระโดดไปเฮอวันหลุดแต่ละมันยังเฮอซาลีงอขุดดวงไงเฮอแต่ความหมอบปลาเลือดโซโฮสูดดวงไงกับกูยังกับเชียงไงผิวขาวลมโคตรสมาร์คยี่ยี่แห่งยี่กุเลเบยังไงอันตรายยังไงที่ก็ถือว่าเป็นเฮงว่ายี่ลมโคตรสูงคือไอ้ยี่จิ้วเบื่อมังงอว่าลมโคตรสูงอ้วนมังงอตัวเชียงไงจะอ้วนเสร็จแล้วเฮงมันจะชาแบบจะ
เบื่อเบื่อไงมันอันตรายยังไงเบื่อเบื่อโลมาอยู่ส่วนไงมือซ่าต่อคอยยังเหอมาอยู่ก็จะไงกับกุญยิงกับเชงกับชงงานเอากับมือซ่าปกติตั้งมันไม่ได้แบบดังอ่ะซ่าอัพเพอร์ลานีกว่าโลวิเคราะห์ที่ยังไงอัตุจักกับคู่กับคู่เบื่อไงทำไมเหออันตรายยังไงเบื่อเบื่อมาจีก็แทงไงโลมาอยู่ก็จะอัตุกับกุญยิงกับเชงไงอะไรมาโยมานาเบื่อเหอชะเงาะอะไรมาเบียนนะเบื่อเหอชะปันเลยชงงานทำไมเหอถึงมาทะเลปีมาชะไงเบื่อเหออาวะเกิดรูปไงเอามาทะเลเบื่อเปล่าปลอดภัยยังไงแต่มันก็ยังเจ๋งอ่ะอาทิตย์แรกก็ไม่ยังไงนี่เมืองนะบีมากมาคืออาทิตย์แรกตัวช่วยก็คือที่เดี๋ยวความหมดแล้วความงานไหนๆก็คือสมมุติว่าเนี่ยจิ้มเมื่อเดี๋ยวดวงอ่ะที่หมดแล้วก็คือหนีมุขว่าเนี่ยสามมุอาบัติมาบ้างงานเสือหากับผู้ใหญ่คือหนีมุขว่าเนี่ยสามมุมาลีมัวใจยังงาลีมัวควายงอมัวชกงาเอาบอกชกทาวิธีนานาจะส่วนงานไรส่วนตีส่วนเหือคือมัวงาอะไรไม่เหือนานาปีมาไม่เหืออาทิตย์ละจงงาข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ตรงวันไหน
3: ตรงวันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้